0: ข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแจกันดอกไม้ให้แก่คณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่คว้าสิทธิ์เข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมได้สำเร็จนายกรัฐมนตรียืนยันในการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ว่ารัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน
1: คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ประชุมนัดแรกวันนี้เพื่อวางแนวทางกำกับดูแล Data Center และอุดช่องโหว่ทางกฎหมายรองประธานาธิบดีสหรัฐระบุความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านไม่ใช่สงครามต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรียืนยันในการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ว่ารัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
2: เมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวในงานประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ภายใต้แนวคิด Reinvent Thailand Resilient ASEAN ซึ่งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ร่วมกับธนาคารโลกจัดขึ้นเพื่อประกาศความพร้อมและนำเสนอศักยภาพเชิงลึกของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับภูมิภาคว่าทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน4มิติหลักได้แก่ความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์การรุดหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุรัฐบาลจึงต้องเร่งเปลี่ยนความท้าทายเหล่านี้ให้เป็นโอกาสเพื่อเสริมความยืดหยุ่นและการแข่งขันของประเทศพร้อมย้ำว่าประเทศไทยไม่ได้นำเสนอเพียงทำเลที่ตั้งแต่เสนอความลึกซึ้งด้านอุตสาหกรรมนักลงทุนไม่ต้องเริ่มจากศูนย์เพราะไทยมีคลัสเตอร์อุตสาหกรรมซัพพลายเออร์และระบบนิเวศที่พร้อมซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบกว่า 7,000 ฉบับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECDเพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศโดยไทยพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่เติบโตไปด้วยกันภายใต้แนวคิด Build with Thailand ไม่ใช่แค่ Build in Thailand ด้านนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าโลกกำลังเผชิญความผันผวนเชิงโครงสร้างส่งผลให้เศรษฐกิจทั้งโลกและไทยตกอยู่ในสภาพ K-shape หรือรูปแบบการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ไม่สมดุลกระทรวงอุตสาหกรรมจึงเร่งส่งเสริมให้มีการใช้มอก9999ใน SME เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับให้เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกได้พร้อมเสนอกรอบยุทธศาสตร์สำหรับอุตสาหกรรมขั้นสูงและอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยทั้งด้านการเติบโตและการกระจายโอกาสสอดคล้องกับแนวทางของธนาคารโลกที่เสนอให้ไทยเร่งเปลี่ยนผ่านการผลิตต้นทุนต่ำมูลค่าต่ำไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้และนวัตกรรมเพื่อให้คนไทยสามารถก้าวไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีปฏิพลสัทพรหมารายงาน
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัท Data Center ย่านพระราม9พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและดินตรวจสอบในห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดคาดว่าจะทราบผลภายใน 2-3 สัปดาห์ขณะที่วันนี้คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center จะมีการประชุมนัดแรกเพื่อวางแนวทางกำกับดูแลอุดช่องโหว่ทางกฎหมาย
3: เมื่อวานนี้นายจตุรงค์อศวไตรธรรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษได้ลงพื้นที่บริษัท Data Center ย่านพระราม9พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อพักน้ำภายในโครงการ1จุดและดินบริเวณจุดท่อน้ำทิ้งลงสู่คลองที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อนำไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดว่ามีสารปลอมปนที่เป็นอันตรายหรือไม่หลังมีประชาชนร้องเรียนได้รับกลิ่นคล้ายน้ำมันบริเวณท่อระบายน้ำใกล้พื้นที่โครงการคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์จะทราบผลตรวจจากนั้นจะถูกนำมาเชื่อมโยงกับข้อมูลแนวท่อระบบระบายน้ำและผลตรวจจากจุดต่างๆเพื่อหาคำตอบว่าสารที่ตรวจพบในท่อสาธารณะเป็นสารชนิดใดก่อนพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าปัญหา Data Center มีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาให้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อกำกับดูแลในทุกมิติพร้อมระงับทุกโครงการ Data Center ไว้ก่อนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน
4: การให้ความสำคัญของเราเนี่ยมีมติครม.ออกระเบียบสำนักนายกมาเมื่อวันที่5สิงหาคมไงครับที่ต้องมีการตั้งคณะกรรมการแล้วมีมติของคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งเป็นกรรมการที่จะบริหารจัดการ Data Center ให้ครอบคลุมในทุกเรื่อง
3: นายอนุทินชันวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center ขึ้นมาเพื่อพิจารณาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วยืนยันว่ารับทราบปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นพร้อมเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการทุกคนทราบถึงบทบาทหน้าที่และแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าในวันนี้จะประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1/2569หลังนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานซึ่งภารกิจเร่งด่วนคือการวางกรอบแนวคิดและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ Data Center ในภาพรวมเพื่อให้การลงทุนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจไทยพร้อมป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดเพื่ออุดช่องโหว่และปรับปรุงแก้ไขให้รัดกุมยิ่งขึ้น
5: ทาง BOI เนี่ยหยุดไปตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคนที่ไม่ได้ขอ BOI วันนี้ที่ไม่ขอ BOI ก็จะไปดูว่ามีกฎหมายอะไรอยู่บ้างหลายอันยังไม่มีกรอบในการกำกับดูแลซึ่งกฎตอนนี้เข้าใจว่ามีหน่วยงานเยอะเหมือนกันนะครับกระทรวงพลังงานมีทั้งในเรื่องผังเมืองมีทั้งเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นกทม.ก็ได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าแล้วก็คือมันมีหลายกฎหลายกติกาเราจะเอาตรงนี้มากลางเพื่อจะได้รู้ให้ชัดเจนว่ามันมีกฎตรงไหนมีส่วนรั่วไหลตรงไหนและมีตรงไหนที่ยังไม่กำกับ
3: ขณะที่กรมธุรกิจพลังงานแจ้งความเอาผิด Data Center ย่านพระราม9หลังพบมีการลักลอบสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำและลงบันทึกประจำวันไว้พร้อมประสานขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมธุรกิจพลังงานเพื่อประกอบการดำเนินคดีตามมาตรา65แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับชวิสาประทุมมารายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยอย่างเคร่งครัดและขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศ
6: ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวานนี้นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายณัชนนท์ศรีก่อเกื้อส.ส.สงขลาพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านว่าสาเหตุสำคัญมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้มีน้ำสะสมสูงดินอุ้มน้ำจนอิ่มตัวจนเกิดดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากอย่างไรก็ตามแม้หน่วยงานรัฐจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงจึงส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบดังนั้นรัฐบาลจึงต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามคำเตือนภัยอย่างเคร่งครัดส่วนแนวทางระยะยาวรัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศสำหรับ3ภัยหลักได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเบื้องต้นกำหนดเงินช่วยเหลือ 10,000 บาทกรณีอุทกภัยและ 5,000 บาทกรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวไม่รวมค่าซ่อมแซมบ้านที่อาจกำหนดวงเงินสูงสุด 100,000 บาทกรณีเสียชีวิต 2 ล้านบาทพร้อมคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้
7: ตรงนี้เนี่ยนะครับเราได้เข้าไประดมในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยานะครับใช้เวลาประมาณ7วันในการที่จะฟื้นฟูสภาพการสัญจรนะครับแล้วก็ระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังมีในเรื่องของการเยียวยาที่เป็นการจ่ายเงินก็ยังมีมติของครม.ที่เยียวยาในเรื่องของครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับแล้วก็ค่าเสียชีวิต 2 ล้านบาทกรมปปเนี่ยนะครับได้แจ้งผ่านธนาคารออมสินนะครับให้โอนเงินนะครับเข้าบัญชีผู้ประสบภัยภายในระยะเวลา3วันทำการหากเอกสารนะครับครบถ้วนก็สามารถจะโอนจ่ายได้เลยทันทีให้กับทายาทผู้เสียชีวิต
6: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทถือเป็นวงเงินที่น้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาที่ภาครัฐจ่ายให้ผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมายังไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยังชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงและค่าอาหารหากไม่เกิดสถานการณ์ขึ้นวงเงินที่เสียไปถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมและเป็นการจำกัดความเสี่ยงภาครัฐจ่ายเงินน้อยลงแต่การคุ้มครองจะครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้น นิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันผู้ลงทะเบียนโครงการ THAI Passport เป็นผู้ใช้งานจริงเตรียมหารือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีในต่างจังหวัดให้เข้าถึงการใช้ AI อย่างทั่วถึงนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ประชาชนใช้งานตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าจากการตรวจสอบล่าสุดมีผู้ใช้งานรายวันกว่า 500,000 คนขณะที่ยอดลงทะเบียนรวมอยู่ที่ประมาณ 1.3 แสนถึง 1.4 แสนคนส่วนตัวเลขที่ปรากฏในช่วงแรกเป็นข้อมูลเพียง 9-10 ชั่วโมงแรกของวันเปิดตัวยืนยันว่าไม่มีการสร้างจำนวนผู้ใช้งานปลอมและเตรียมจัดทำแดชบอร์ดเพื่อให้ตรวจสอบตัวเลขได้อย่างโปร่งใสทั้งนี้ยอมรับว่าสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าปัญหาการใช้งานโมเดลคือจำนวนผู้ลงทะเบียนที่เริ่มชะลอตัวและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนื่องจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่กระจุกตัวในเมืองจึงเตรียมประสานกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหาแนวทางสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีสำหรับครูนักศึกษาและประชาชนในต่างจังหวัดเพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึง AI ระดับโปรได้ทั่วถึง
0: ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมออกเกณฑ์ควบคุมสินเชื่อออนไลน์ไตรมาส4ปีนี้จัดระเบียบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 3,600 แห่งเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อเพื่อซื้อสินค้าแบบเงินผ่อนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ว่าล่าสุดคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินได้อนุมัติเกณฑ์เบื้องต้นแล้วโดยเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ก่อนประกาศบังคับใช้อย่างเป็นทางการภายในไตรมาสที่4ซึ่งจะกำหนดให้ผู้ให้บริการ BNPL ที่มีอยู่ประมาณ6แห่งต้องเข้ามาขอใบอนุญาตประเภทใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคู่ไปกับแผนการยกระดับกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือ Non-Bank กว่า 3,600 แห่งครอบคลุม24ประเภทธุรกิจให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยเปลี่ยนผ่านบริบทจากการมุ่งเน้นเสถียรภาพของธนาคารพาณิชย์มาสู่เป้าหมายหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อป้องกันการถูกเอาเปรียบด้านดอกเบี้ยหรือเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมรวมถึงการอุดช่องโหว่เพื่อสกัดกั้นกลุ่มทุนสีเทาธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเตรียมนำระบบข้อมูลและเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบพร้อมขยายอัตรากำลังบุคลากรเพื่อรองรับภารกิจความท้าทายนี้
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัดกองเสาอำนวยสิทธิ์ตำบลนาบอนอำเภอนาบอนจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้า National Cloud หรือ Cloud แห่งชาติค่ะปัจจุบันระบบ Cloud กลางภาครัฐรองรับระบบงานของหน่วยงานรัฐแล้วกว่า 4,000 ระบบและรัฐบาลกำลังยกระดับสู่ National Cloud โดยเน้นการจัดซื้อทรัพยากร Cloud แบบรวมศูนย์เพื่อลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนตั้งเป้าในปี2570ลดค่าใช้จ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ30หรือกว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานรัฐพัฒนาบริการดิจิตอลให้ประชาชนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดเพลินรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: 7:15 รับฟังข่าวต่างประเทศครับนายเจดีแวนซ์รองประธานาธิบดีสหรัฐเปิดเผยว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไม่ถือว่าเป็นสงครามโดยสหรัฐยุติปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านแล้วแม้ทั้งสองฝ่ายกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งในสัปดาห์นี้พร้อมระบุว่าขณะนี้ไม่มีการยิงตอบโต้กันอย่างต่อเนื่องแต่ยอมรับว่ายังมีเหตุปะทะเกิดขึ้นเป็นบางจุดอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถระบุได้ว่าเหตุปะทะดังกล่าวจะยุติลงเมื่อใดเนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนว่าอิหร่านจะหยุดโจมตีเรือพันนิตที่ด้านผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อใดทั้งนี้สหรัฐมีกำลังทหารมากกว่า 50,000 นายประจำการอยู่ที่ภูมิภาคตะวันออกกลางและมีการส่งเรือรบเกือบ20ลำไปสนับสนุนภารกิจในภูมิภาคดังกล่าวขณะที่ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อยังทำให้ราคาน้ำมันโลกอยู่ในระดับที่สูง
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายบาสเซมดริฟี่ประธานสันนิบาตตูนิเซียเพื่อสิทธิมนุษยชนที่ระบุว่าตูนิเซียมีนักโทษ20รายเสียชีวิตระหว่างถูกควบคุมตัวในเรือนจำในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดหลังตูนิเซียเผชิญคลื่นความร้อนจนอุณหภูมิสูงถึง45องศาเซลเซียสประกอบกับปัญหาไฟฟ้าดับและน้ำประปาถูกตัดเป็นเวลานานรวมถึงสภาพเรือนจำมีปัญหาการระบายอากาศไม่เพียงพอและมีความแออัดสูงอย่างไรก็ตามทางการตูนิเซียยังไม่ได้ยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตในเรือนจำจากคลื่นความร้อนในช่วงที่ผ่านมาขณะที่องค์กรแพทย์รุ่นใหม่ของตูนิเซียระบุว่าช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหน่วยฉุกเฉินพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดจำนวนมากในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดถึง200ราย
0: ศูนย์รณรงค์ด้านเยาวชนและสิ่งแวดล้อมของไนจีเรียเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย37รายและมีผู้สูญหายอีกหลายรายในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนเจอร์ทางตอนใต้ของไนจีเรียหลังสูดดมไอระเหยสารเคมีประเภท 4-5 หรือเพนเทนซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตพลาสติกระหว่างการลักลอบขโมยน้ำมันจากท่อส่งที่ใช้ลำเลียงน้ำมันดิบจากบริษัทอินโดรามาเอลเมปิโตเคมีคอลเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นขณะเดียวกันยังมีรายงานพบร่างผู้เสียชีวิตลอยอยู่ในแม่น้ำแต่ยังไม่สามารถกู้ร่างขึ้นมาได้ทั้งนี้การลักลอบขโมยน้ำมันเป็นปัญหาเรื้อรังในไนจีเรียและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งบริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนเจอร์ซึ่งมีทรัพยากรน้ำมันและก๊าซจำนวนมากแต่ประชาชนในพื้นที่ยังเผชิญกับความยากจนหลังถูกละเลยและได้รับผลกระทบจากมลพิษของน้ำมันมานานหลายสิบปี
1: สถาบันสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของเนเธอร์แลนด์หรือ RIVM เปิดเผยว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสเวสต์ไนในเนเธอร์แลนด์9รายในจำนวนนี้เสียชีวิต1รายโดยผู้ติดเชื้อ1รายตรวจพบจากการบริจาคเลือดขณะที่ผู้ติดเชื้อรายอื่นได้รับการยืนยันระหว่างเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซึ่งไวรัสเวสต์ไนมักแพร่ระบาดในสัตว์ปีกตามธรรมชาติและสามารถติดต่อสู่คนหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยมียุงเป็นพาหะต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบรมมอบใจกันดอกไม้พระราชทานและกระเป๋าผ้าโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยและพระบรมราชูปถัมภ์พระราชทานให้แก่คณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเจ้าหน้าที่ทีมและผู้บริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยณสเตเดียม29จังหวัดนนทบุรีหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาในวันเดียวกันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีไปทำเนียบรัฐบาลให้การต้อนรับคณะนักกีฬาและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยชุดคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีแก่นักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม LA 2028ได้สำเร็จพร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมที่คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026จำนวนทั้งหมด 14,760,000 บาทเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาและนักกีฬาของไทยอย่างต่อเนื่องด้านนายพิชโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่ JAS และโมโนเพิ่มเงินอัดฉีดจากเดิม5ล้านเป็น10ล้านบาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทีมนักตบสาวไทยที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วสู่โอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาทำให้รวมแล้วนักตบสาวไทยได้เงินรางวัลไปแล้วกว่า24ล้านบาทการแข่งขันแบดมินตันWorld Tour Super 750 China Master 2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ2ชายเดี่ยว วิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ3ของโลกเอาชนะลู่กวางซูจากจีน2-0เกมมาครอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับอันเดอร์อันทอนเซนมืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์กด้านหญิงเดี่ยวสุภนิดาเกตทองมือ30ของโลกสบชนะชิวปินเชียนมืออันดับ18ของโลกจากไต้หวัน2-0เกมมาครอบ8คนสุดท้ายไปพบกับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการประกาศอันดับโลกประจำสัปดาห์ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ทีมสปรินต์จักรยานลู่ไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ4ของเอเชียเป็นรองแค่ญี่ปุ่นคาซัคสถานและจีนเท่านั้นทำให้มีลุ้นคว้าโควต้าเข้าร่วมศึกชิงแชมป์โลก2026ขณะที่จายอังสุธาสาวิทจะมีโอกาสได้โควต้าในรายการคีรินและสปรินต์บุคคลโดยเชื่อมั่นว่าทีมสปรินต์ไทยที่ประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์มีศักยภาพพอที่จะทำเวลาลงมาให้อยู่ในช่วง43วินาทีซึ่งมีโอกาสลุ้นเหรียญใดเหรียญหนึ่งในเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่5ในช่วงวันที่4-7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุดิเปรสชันโซเดลบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคาม101และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส ภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 2 เซนติเมตรและเวลา 21:04 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 33 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง53 เซนติเมตรและเวลา 16:03 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 น.
12: 1 นาทีกับกปท.ปัญหาน้ำท่วมถนนเป็นปัญหาที่หนั

0: นี้ระดับน้ำสูงไม่เกินครึ่งล้อรถที่ระดับ40เซนติเมตรขับผ่านได้ระดับน้ำสูงเกินขอบประตูรถยนต์มีความเสี่ยงสูงไม่ควรขับต่อขับลุยน้ำเมื่อมั่นใจว่าปลอดภัยขับที่ความเร็วต่ำลดแรงปะทะจากคลื่นน้ำใต้ท้องรถระมัดระวังสิ่งกีดขวางมากระทบแบตเตอรี่เช่นก้อนหินท่อนไม้ปิดแอร์ป้องกันน้ำพัดเข้าไปยังชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าอาจจะส่งผลเสียหายต่อรถได้แนะนำหากเจอน้ำท่วมเป็นทางยาวควรเปลี่ยนเส้นทางไม่ควรขับลุยน้ำเกิน30นาทีเสี่ยงน้ำเข้าระบบแบตเตอรี่และหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำขณะรถติดเสี่ยงจอดแช่เป็นเวลานานทั้งนี้ให้เจ้าของรถตรวจเช็คสภาพรถยนต์หลังลุยน้ำที่ศูนย์บริการเพื่อความมั่นใจในการใช้งานค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าอรรถกถาอรรถกถาเขียนออ่างรอหันถอถุงกอไก่ถอถุงสระอามาจากภาษาสันสกฤตอรรถะกับกถาอรรถะแปลว่าความหมายที่ได้จากการวิเคราะห์และตีความประโยชน์ส่วนกถาแปลว่าเรื่องดังนั้นอรรถกถาจึงแปลว่าเรื่องเกี่ยวกับความหมายที่ได้วิเคราะห์หรือตีความไว้หรือเรื่องที่เป็นประโยชน์ในภาษาไทยอรรถกถาเป็นชื่อรวมๆใช้เรียกคัมภีร์ภาษาบาลีซึ่งมีความสำคัญรองจากพระไตรปิฎกเนื้อหาของอรรถกถาเป็นคำอธิบายขยายความหมายของคำข้อความและเรื่องราวของบุคคลสถานที่และเหตุการณ์ต่างๆที่กล่าวไว้แต่ย่นย่อหรือกล่าวไว้ไม่ชัดเจนในพระไตรปิฎก
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดแดงในสมองตีบโรคหลอดเลือดแดงในสมองตีบหรืออุดตันเป็นกลุ่มโรคที่พบบ่อยที่สุดประมาณร้อยละ30อาจเกิดจากหลอดเลือดแดงในสมองมีพยาธิสภาพแบบชนิดตีบในตำแหน่งใดก็ได้เนื่องจากสภาวะหลอดเลือดแข็งจากการที่มีไขมันไปพอกภายในผนังหลอดเลือดแดงหรือเกิดจากความดันเลือดสูงโรคเบาหวานซึ่งมีผลทำให้หลอดเลือดแดงทั่วร่างกายตีบจึงทำให้เกิดภาวะเนื้อสมองตายอาจเกิดกับระบบหลอดเลือดแดงของสมองส่วนหน้าหรือส่วนหลังซึ่งอาการและอาการแสดงของโรคจะแตกต่างกัน
6: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
7: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานประกอบการทั่วกรุงเทพมหานครที่ดำเนินกิจการในลักษณะเดียวกับ Data Center ย่านพระราม9เพื่อป้องกันการลักลอบกักตุนน้ำมันค่ะ
8: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
9: คืนวันนี้ก็จะขอพูดอธิบายการที่จะก้าวเข้าสู่ความเป็นพระโสดาบันต่อไปหากว่าบรรดาท่านพระโยคาวาจรทั้งหลายที่มีอารมณ์เข้าถึงแล้วก็ต้องขอประทานอภัยด้วยทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าเพื่อบุคคลที่ยังเข้าไม่ถึงเป็นสำคัญสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดจุดที่สำคัญที่สุดที่บรรดาพระโยคาวาจรทั้งหลายจะต้องสามารถทรงให้ได้ถ้าทรงไม่ได้ในจุดนี้การเป็นพระโสดาบันไม่มีทาง บอกได้เลยบอกว่าไม่มีทางที่จะพูดกันวันนี้ก็ได้แก่บารมี10เพราะบารมี10อย่างแต่ก็จงอย่าลืมว่าการพูดวันนี้เป็นการพูดถึงบารมีของพระโสดาบันเท่านั้น ไม่ใช่บารมีของพระอรหันต์

นี่ก็ต้องว่ากันไปตามขั้นมีบางทีหลายหลายท่านถามว่าบารมีสิบเนี่ยสามารถจะทรงได้ไหมก็สั่นศีรษะบอกว่าไม่ไหวชาตินี้ทั้งชาติไม่สามารถจะทรงบารมีสิบได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าไม่ทราบว่าคำว่าบารมีมันแปลว่าอะไรนี่สำหรับคำว่าบารมีนี่แปลว่ากำลังใจความจริงบารมีท่านแปลว่าเต็มนี่ตอนนี้ก็เคยไปเจ้งเขามาแล้วเจ้งใครเจ้งพระอาจารย์พระอาจารย์ใหญ่ท่านถามว่าคำว่าเต็มหมายความว่ายังไงเอาอะไรเข้ามาเต็มเช่นอย่างทานบารมีถ้าต้องการจะให้เต็มโลกจะไปขนของที่ไหนมาให้เต็มโลกหรือว่าจะให้เต็มความปรารถนาของผู้รับทำยังไงมันถึงจะเต็มให้อย่างนี้เท่านี้แกก็ยังเอาเท่าโน้นให้เท่าโน้นก็ยังเอาเท่านั้นให้อย่างนี้แล้วแกก็อยากได้อย่างโน้นแล้วก็อยากได้อย่างนั้นความอยากไม่มีที่สิ้นสุดในเมื่อเราให้เขาเต็มความปรารถนาไม่ได้ก็ชื่อว่าเราให้ไม่เต็มเป็นอันว่าทานบารมีอย่างเดียวก็หาทางคำว่าเต็มไม่ได้นี่ถ้าจะแปลว่าเต็มเฉยๆมันก็อย่างนั้นนี่ท่านบอกว่าบารมีนี่ถ้าจะพูดให้ตรงตามความเป็นจริงก็ต้องแปลว่ากำลังใจคือกำลังใจของเราทรงอยู่ในระดับนั้นตลอดเวลาในการศึกษาเพื่อความเป็นพระโสดาบันทั้งนี้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านอย่าลืมว่าตมาพูดนี่พูดตามตำราขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสอนและจงอย่าถือว่าคำสอนทั้งหมดเป็นคำสอนของอาตมาจงถือว่าคำสอนนี้เป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เพียงอาตมาเรียนมาแล้วก็มาเล่าสู่ให้ท่านฟังมาบอกให้ท่านฟังแล้วก็จงอย่าทึกทักว่าอาตมาเป็นพระอริยเจ้าอย่าจะยุ่งกันใหญ่จงสร้างความเข้าใจเพียงว่าอาตมาเป็นเพื่อนที่รักของท่านก็แล้วกันต่างคนต่างเราก็รักความดีด้วยกันแต่ว่าความดีที่เราทำนั้นจะดีมากดีน้อยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราก็ไม่สามารถจะดัดแปลงแก้ไขได้เป็นนั้นว่าจงเข้าใจไว้ว่าอาตมาจะพูดอะไรไปก็ตามจงอย่าคิดว่าอาตมาเป็นพระอริยเจ้าขอจงทำความว่าความรู้สึกไว้อย่างเดียวว่านี่เป็นธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสอนไว้เพื่อยังปฏิปทาของเราให้เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้า แล้วก็ไม่ต้องมาย้อนถามว่าถ้าไม่เป็นพระอริยเจ้าสอนได้ยังไงก็บอกแล้วบอกแนะนำกันไปตามที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาท่านแนะนำมาท่านว่ามาอย่างนี้อาตมาก็ว่าไปอย่างนั้นก็หมดเรื่องกันไปเป็นอันว่าอาตมาเป็นสะพานเดินเท่านั้นที่สำหรับบารมีนี่ตอนที่บรรดาพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายท่านสอนกันเมื่อเห็นว่ากำลังจิตของศิษย์ของท่านใกล้จะเข้าจุดความเป็นพระโสดาบันท่านก็เร่งรัดว่าจงสร้างบารมีให้ครบถ้วนหมายความว่าทำบารมีที่มีอยู่นี่ให้ครบถ้วนให้จิตมันทรงตัวในบารมีสิบประการบารมีสิบประการนั้นมีอะไรบ้างต้องเปิดตำราไหมหนึ่งทานบารมีมีกำลังใจพร้อมอยู่เสมอในการให้ทานการด้วยการสงเคราะห์การทานที่เราจะให้นี่เราไม่ได้ให้เพื่อหวังผลตอบแทน เข
ขาจะตอบแทนด้วยทานอันเป็นวัตถุหรือก็ตามเขาจะตอบแทนในการสรรเสริญเย็นยอด้วยการยกย่องก็ตามไม่มีสำหรับพวกเราเราต้องการอย่างเดียวให้เพื่อการสงเคราะห์ให้เขามีความสุขและในขณะเดียวกันเราก็มีความรู้สึกว่าการให้ทานไปครั้งหนึ่งชื่อว่าเราตัดโลภะความโลภไปจุดหนึ่งความโลภมันขาดไปเลยจุดหนึ่งให้10ครั้งความโลภตาขาดไป10ชิ้นให้100ครั้งความโลภขาดไป100ชิ้นให้มากความโลภขาดไปก้อนใหญ่ให้น้อยความโลภขาดไปก้อนเล็กนี่หมายได้ว่าให้ให้ดีให้ดีศรัทธาให้เพื่อการสงเคราะห์ไม่ใช่หมายถึงว่าการให้เพื่อแข่งขันกันอันนี้ไม่ใช่เป็นอันว่าเราจิตใจในการที่เราคิดว่าจะให้ทานการสงเคราะห์มันมีเป็นปกติตั้งแต่ลืมตามาจนกว่าจะหลับไปใหม่ใจมันพร้อมอยู่เสมอเพื่อการสงเคราะห์ในก็ด้วยการให้ทานเมื่อให้ไปแล้วอารมณ์ใจของเราก็ชื่นบานคิดว่านี่ความโลภหายไปชิ้นอีกแล้วจิตเราก็มีความเบาความสร้างความชุ่มชื่นให้เกิดขึ้นมาในจิตนี่เป็นกำลังใจจุดหนึ่งในบารมีสิบประการให้ส่งไว้ว่าเราพอใจในการให้ทาน ในการให้ทานเพื่อความเป็นพระโสดาบันก็ต้องเลือกเหมือนกันถ้าให้ไปแล้วจะเป็นภัยย้อนหลังเข้ามาหาเราหรือว่าจะเป็นภัยเพื่อทำลายบุคคลอื่นจงอย่าให้เป็นการสนับสนุนโจร นี่ไม่เป็นการสมควรเวลาจะให้ก็ต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเสียก่อนอย่าให้ทรงเดชจะไม่มีผลนี่ข้อที่สองท่านบอกศีลบารมีศีลบารมีหมายความมีกำลังใจและรักษาอารมณ์ของศีลให้เต็มถ้าพระก็ศีล227เต็มครบถ้วนบริบูรณ์สมณเณรทรงศีล10ให้เต็มครบถ้วนบริบูรณ์ฆราวาสทรงศีล5ครบถ้วนบริบูรณ์คำว่าศีลบริบูรณ์นี่ไม่ใช่หมายความว่าเราจำศีลได้เราต้องระมัดระวังว่าไม่ยอมให้สิ่งข้อใดข้อหนึ่งบกพร่องเป็นอันขาดเราจะรักษาศีลด้วยชีวิตเราจะยอมตัวตายดีกว่าสิ่งขาดอารมณ์ทรงศีลตั้งแต่ลืมตาถึงหลับตาเราจะไม่ลืมเรื่องสิ่งของเราเป็นอันขาดจะระมัดระวังไว้ให้บริสุทธิ์อยู่เสมอแล้วข้อที่3เมฆขมะเป็นบารมีที่3เนกขัมมะนี่แปลว่าจิตเราน้อมไปเสมอว่าจะพยายามทำลายอารมณ์ที่พอใจในกามให้พินาศไปนี่สำหรับพระโสดาบันนี่ยังไม่หมดเป็นอันนั้นว่าเราจะมีพอความพอใจในเรื่องการมากามารมณ์เฉพาะขอบเขตของเราเท่านั้นคือในระหว่างสามีและภรรยาเราจะไม่ต้องการเสวยกามารมณ์นอกเหนือไปจากสามีและภรรยาของเราอย่างนี้จัดว่าเป็นเนกขัมมะของพระโสดาบันแต่นอกจากนั้นอารมณ์ใจก็คิดไว้เสมอว่าเราจะพยายามตัดกามฉันทะลดความรู้สึกในกามด้วยการทำลายทำลายกามฉันทะในนิวรณ์ลดความรู้สึกในกายด้วยการพิจารณาสกายทิฏฐิและอสุภกรรมฐานคือจะไม่เมาในกามฉันทะมากเกินไปทั้งที่อยู่ระหว่างคู่ตัวผัวเมียก็ตามทีแต่ว่าเรานี้ก็หาทางลดเท่าที่จะพึงจะลดได้แต่ว่าไม่เพื่อเป็นการไม่ทำลายกำลังใจซึ่งกันและกันพยายามรักษากำลังใจซึ่งกันและกันไว้
เรียกว่าบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นเราจะพยายามระงับหาทางระงับความโกรธและความพยาบาทไม่ให้มันฟูเกินไปเพื่อเป็นการรักษากำลังใจให้มีความสุขนี่มาบารมีที่4ที่เรียกว่าปัญญาปัญญาตัวนี้หาทางความรอบรู้พิจารณาดูตามความเป็นจริงใช้ปัญญาในทัศนะของพระโสดาบันอย่าลืมว่าบารมีตอนนี้เป็นบารมีของพระโสดาบันมานั่งพิจารณาหาความจริงว่าเราเกิดมานี่มันก็เป็นทุกข์ตั้งแต่วันเกิดถึงวันนี้ไม่มีอะไรเป็นสุขถ้าต่อไปกว่าจะถึงวันตายมันก็ทุกข์ตลอดเวลาฉะนั้นความเกิดจึงเป็นปัจจัยทุกข์ที่เราไม่ควรคิดว่าจะเกิดต่อไปนี่การที่เราจะไม่เกิดต่อไปเราควรจะทำยังไงพยายามหาทางเหตุแห่งความเกิดใหญ่มีอยู่3อย่างคือโลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงเราจะพยายามหาทางทำลายความโลภให้พินาศไปทำลายความโกรธให้พินาศไปทำลายความหลงให้พินาศไปตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สอนไว้ธรรมใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงแนะนำว่าเป็นความดีควรประพฤติปฏิบัติเราจะทำตามนั้นทุกอย่างโดยไม่ฝ่าฝืนคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำใดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าทำนั้นเป็นธรรมที่เป็นอกุศลควรละเราจะละทุกอย่างจริยาใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดากล่าวว่าเป็นปัจจัยให้จิตผ่องใสเราทำตามนั้นนี่เอาปัญญาของเราใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็มีอารมณ์ทรงตัวอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเป็นอันว่าทำให้เต็มอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเต็มขั้นระดับพระโสดาบัน มาวิริยะในบารมีที่5บารมีนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าต้องทำกำลังใจให้ทรงความเพียรต่อสู้ต่ออุปสรรคทุกอย่างที่จะเข้ามาขัดขวางไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่จะเข้ามาทำลายหักร้างเราให้หมดกำลังใจที่จะพึงประพฤติปฏิบัติสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเราไม่ต้องการมันจะมีวาสักต้านทานแข็งแรงเพียงใดก็ตามทีเรานี้จะไม่ยอมย่อท้อจะไม่ยอมถอยหลังจะฟันฝ่าวาสักนั้นให้พินาศไปถ้าเราไม่สามารถจะทรงกายไว้ได้คือจะตายเพราะฟันฝ่าวาสักนั้นเราก็ยอมเพื่อเราจะก้าวเข้าไปสู่ความดีกำลังใจอย่างนี้ต้องทรงเป็นปกติไม่มีการท้อถอยไม่ท้อแท้ไม่ถอยหลังนี่มาขันติความอดทนความอดทนต้องมีเพราะจิตเรามันชั่วอยู่มากมาก็หาความดีอุปสรรคความจิตความอุปสรรคทางจิตมันก็มีมากก็ต้องต่อสู้กันหมายความอุปสรรคใดๆก็ตามจะเป็นอุปสรรคทางกายก็ดีอุปสรรคทางใจก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นโดยประการใดก็ตามเราไม่ยอมท้อถอยอดทนต่อสู้จริงถึงที่สุดกำลังใจจะไม่ยอมผ่อนลงให้ต่ำลงจะพยายามเฟื่องฟูอารมณ์ต่อสู้ให้มากขึ้นตามลำดับเรียกไม่ท้อถอยสัจจะต้องทรงความจริงใจไว้เสมอว่าเราจะนึกถึงความตายเป็นปกติไม่ประมาทในชีวิตอย่าคิดไว้เสมอว่าเราจะต้องประคับประคองอารมณ์ใจของเราให้อยู่ในขั้นในความดีนั่นก็คือ1ยอมรับนับถือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์มีศีล5บริสุทธิ์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์
จะไม่ยอมไม่มีความต้องการในการเกิดต่อไปขึ้นชื่อว่าความเกิดจะไม่มีสำหรับเราข้อต่อไปจะเป็นข้อที่8เรียกว่าอธิษฐานบารมีอธิษฐานนี่แปลว่าตั้งใจให้ทรงใจไว้ตั้งอารมณ์ไว้ว่าถ้าเราจะทำอย่างนี้เราจะทรงความดีเราจะเป็นพระโสดาบันให้ได้เราจะไม่ท้อแท้เราจะไม่ถอยหลังคุณธรรมอันใดที่มีจะทำให้เราเป็นพระโสดาบันคือหนึ่งมรณานุสติกรรมฐานร่างกายจะต้องตายรู้อยู่ทุกวันถ้าคุณพระพุทธธรรมประสงค์คุณของศีลเราจำได้ทรงตัวใครจะชวนไปที่ไหนเราไม่ไปแล้วเกาะคุณพระรัตนตรัยทั้งสามรายการนี้พอและมีศีลบริสุทธิ์จิตใจน้อมยอมรับพระนิพพานเป็นอารมณ์บารมีที่9ท่านกล่าวว่าเมตตาตัวเมตตานี่เป็นตัวค้ำชนที่มีความสำคัญจิตใจตั้งไว้มั่นว่าเราจะมีเมตตาความรักในตัวเราก็ดีบุคคลอื่นก็ดีสัตว์อื่นก็ดีจะไม่ยอมให้คลาดจากจิตคำว่าเป็นอมิตรกล่าวคือศัตรูจะไม่มีสำหรับเราเขาประกาศตนเป็นศัตรูเป็นเรื่องของเขาสำหรับเราไม่ยอมเป็นศัตรูกับใครจะมีจิตใจเต็มด้วยความเมตตาปราณีเป็นปกติข้อสุดท้ายอุเบกขาความวางเฉยตัวนี้หมายว่าเฉยต่ออุปสรรคขึ้นเชี่ยวประสักใดๆก็ตามถ้ามันจะพึงเกิดขึ้นกับเราโดยลักษณะใดก็ตามอาการอย่างนั้นจะไม่มีสำหรับเราเราไม่ท้อแท้เขาจะด่าเราก็เฉยเขาจะว่าเขาเราก็เฉยเขาจะชมเราก็เฉยแต่ว่าเฉยแบบประโสดาบันมันจะป่วยไข้ไม่สบายก็เฉยมันจะตายก็เฉยเฉยแบบพระโสดาบันไม่ใช่แบบพระอรหันต์พระโสดาบันยังมีโกรธแต่ว่าระงับความโกรธเข้าไว้ที่ว่ามันอยากจะด่าได้ก็ช่างมันอดใจว่าไม่ตอบมันอยากจะเลวคนเดียวก็เชิญเลวไปเราไม่ขอเลวด้วยไม่ช่วยสนับสนุนความเลวของเขานี่ถ้ามันอยากจะป่วยก็ทราบแล้วว่ามันจะป่วยอยากป่วยก็เชิญรักษาหายก็หายไม่หายตายก็ช่างมันตายแล้วเรามีความสุขถ้าไม่อยากตายก็เชิญมันตายไม่ว่าอะไรถ้าจะเกิดการพลาดพลาดจากของรักของชอบใจก็รู้สึกว่ามันเป็นของธรรมดานี่รวมความว่าการปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยเจ้าขั้นพระโสดาบันเราก็มาสรุปกันในตอนที่เรียกว่าบารมี10ประการนี่พระโบราณอาจารย์ที่ท่านสอนมาท่านสอนแบบนี้ท่านบอกว่าตอนนี้ต้องควบคุมกำลังใจในบารมี10ประการให้ครบถ้วนอย่าให้บกพร่องให้จิตมันเต็มอยู่เสมอเมื่อจิตมันเต็มอยู่ในขั้นบารมี10รายการในขั้นของพระโสดาบันแล้วอารมณ์ตอนหนึ่งมันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นขึ้นมันเองคืออารมณ์มีจิตรักพระนิพพานเป็นอารมณ์จิตมีอารมณ์หน่วงเหนียวในพระนิพพานรักพระนิพพานคิดอยู่เสมอฝันอยู่เสมอใกล้ควรอยู่เสมอว่าเราต้องการพระนิพพานอารมณ์ที่ต้องการปรินิพพานนี่พระโบราณอาจารย์ท่านบอกว่าเวลานี้จิตเข้าสู่โคตรภูญาณแล้วคำว่าโคตรภูญาณก็หมายความว่าจิตอยู่ในระหว่างโลกีกับโลกุตระเหมือนกับเรายืนอยู่ที่รำรางเล็กๆเท้าซ้ายเหยียบทางนี้เท้าขวาเหยียบทางโน้นทั้งสองเท้ายังเหยียบอยู่ไม่มีเท้าใดยกถ้าเรียกว่าโคตรภูญาณหลังจากนั้นไปชั่วขณะไม่มากนักอารมณ์จิตก็จะยอมรับนับถือกฎของธรรมดา
จะมีอารมณ์เห็นว่าใครจะด่าใครจะว่าจะนินทาจะนั้นเสริญถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาอารมณ์ใจจะไม่หวั่นไหวนักก็มีเหมือนกันแต่มีไม่มากนักเรียกว่าพอมีแต่ว่ามีไม่มากพอตัวธรรมดาเกิดขึ้นมาแล้วตอนนี้อารมณ์ใจของเรามีความมั่นคงมีจิตตรงต่อพระนิพพานมองไปดูทานก็เต็มเปี่ยมในการบริจาคทานพอใจในทานมองไปดูศีลศีลของเราก็บริสุทธิ์ผุดผ่องตอนนี้ถ้าเราจะมองไปดูความรู้สึกพอใจในร่างกายก็รู้สึกว่ามันรักน้อยลงไปเห็นว่าร่างกายเป็นแต่เป็นเรือนร่างที่อาศัยเท่านั้นเราจะไปมองดูคุณพระรัตนตรัยคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมพระสงฆ์เราไม่ยอมเหยียดหยามเป็นอันขาดจิตใจของเรามีความเคารพพระรัตนตรัยมีองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถเป็นสำคัญในการอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านตามตำราหรือตามที่ท่านแนะนำกันมาท่านกล่าวว่าเป็นพระโสดาบัน นี่ถ้าเรามาพูดกันถึงพระโสดาบันอาจจะถามว่าทำไมไม่แนะนำในการทรงฌานบ้างล่ะก็ต้องตอบว่าสำหรับความรู้ขั้นสุขวิปัสสโกท่านไม่ได้ไปนั่งปล้ำกับสมาธิทั้งวันทั้งคืนท่านปล้ำกับอารมณ์ความคิดหาความเป็นจริงการทรงอารมณ์อยู่ให้อยู่ในด้านกุศลคิดหาความตายว่ามันจะมีกับเราคิดว่าเราก่อนจะตายเราจะต้องนับถือพระพุทธเจ้านับถือพระธรรมนับถือพระสงฆ์เพื่อกันอารมณ์หลงให้ไปสู่อบายภูมิแล้วเราจะต้องมีศีลบริสุทธิ์เพื่อตัดอบายภูมิให้มันเด็ดขาดนอกจากนั้นก็มีอารมณ์มุ่งมาตรปรารถนาในพระนิพพานเป็นอารมณ์เมื่อว่ากันอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเห็นว่าจะไม่มีอะไรมากมันไม่มีอะไรมากแสดงในบริษัทรวมท่านพุทธบริษัทรวมความว่าความบับการที่จะเป็นพระโสดาบันถ้าว่ากันสั้นๆก็คัดเศษเดียวจบนี่ว่ากันมาอย่างนี้ว่ายาวที่สุดน้อยคนนักที่เขาจะปฏิบัติตามแบบนี้ที่ว่ามาแต่ถึงอะไรก็ดีก็พยายามว่าไปว่าไปเพื่อความเข้าใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทแต่ความจริงพิจารณาแล้วมันจะเกินความพอดีไปทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคุณแห่งพระโสดาบันไม่จำเป็นต้องเดินทางให้ไกลถึงขนาดนี้ อธิบายมาไกลหลายสิบกิโลแบบนี้ก็เกรงว่าท่านจะไม่เข้าใจตอนใดตอนหนึ่งเท่านั้นอัลลบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านรวมความว่าอารมณ์แห่งพระโสดาบันในขั้นสุขวิปัสสโกสำหรับวันนี้ก็ถือว่าจบแต่เพียงเท่านี้และพระโสดาบันขั้นสุขวิปัสสโกก็จบลงต่อนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกว่าจะได้เวลาที่ท่านต้องการสวัสดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ปีหนึ่งประเทศไทยเสียเงินรั่วไหลไปกับการทุจริตคอร์รัปชัน 300,000 ล้านบาทนู่นแน
1: ่โอ้โห 300,000 ล้านบาท
0: ครับสร้างถนนได้ 60,000 กิโลเมตรสร้างโรงเรียนได้ 5,000 แห่งสร้างรถไฟฟ้าได้ตั้ง4สายแน
1: ่เอ้ยยอมได้หรือเนี่ย
0: ไม่ได้ครับ
1: งั้นต้องช่วยกันสอดส่องดูแลทำให้ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติช่วยกันต้านทุจริตนะ
0: ครับ
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนผู้สูงวัยกับการใช้ยา
3: น้องจอยหยิบยาหลังอาหารเช้าให้ตาหน่อยสิ
4: ตาจ๋านี่อาหารมื้อกลางวันแล้ว
3: ไม่จริงมั้งยาก่อนนอนมันต้องกิน3เม็ดเลยนะ
5: โอ้ยแบบนี้ต้องดูแลเรื่องการกินยาของคุณตาเป็นพิเศษแล้วล่ะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาเรื่องผู้สูงอายุกับการใช้ยากันนะครับ
6: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นปัญหาของหลายๆครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเลยค่ะนั่นเป็นเพราะว่าการทำงานของอวัยวะต่างๆของท่านเสื่อมไปตามวัยตาก็ไม่ค่อยจะดีความจำก็แย่ลงรวมทั้งผู้ป่วยในกลุ่มนี้นะคะมักจะเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องกินยาหลายชนิดและใช้ยาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานแล้วถ้ากินยาผิดกินยาเกินขนาดก็เสี่ยงกับการเกิดอาการข้างเคียงหรือเป็นพิษต่อร่างกายอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะ
5: แล้วบางคนจิตใจดีมีแบ่งยากันกินด้วยนะครับนึกว่าโรคเดียวกันกินเหมือนกันแบบนี้ไหวไหมคุณหมออ
6: ันนี้นะคะไม่ไหวเลยนะคะไม่ควรทำเด็ดขาดกินยาของเราตามขนาดการรักษาที่แพทย์สั่งมาดีกว่าและก็ไม่ควรลดหรือเพิ่มขนาดยาเองใช้ยาให้ถูกขนาดถูกโรคถูกคนถูกเวลาถูกวิธี
5: และถูกสถานที่ด้วยใช่ไหมครับ
6: ถูกต้องค่ะ
5: แต่ว่าดูเวลาแล้วเนี่ยคงต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ

0: โอ้ยขับไว้อยู่แค่นี้ไม่เมาหรอก
1: อย่าประมาทในฤทธิ์สุราเพราะความเมาอาจทำให้คุณต้องอยู่ในคุกหรือเสียคนที่คุณรักไปตลอดกาลเมาไม่ขับกลับให้ปลอดภัย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
4: ครูครับตูมตามโกงข้อสอบครับ
3: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
4: ใช่ๆที่โกง
3: เพิ่มขึ้น
4: นิสัยอ่ะ
3: เพิ่มขึ้น
4: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
3: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
5: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
6: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
7: ประเทศไทยนี้ทำไมยังอยู่ได้ก็เพราะพวกเราทุกคนสร้างความดีคือปฏิบัติในสิ่งที่สุจริตโดยบริสุทธิ์ใจและตั้งใจดีอาจมีผิดพลาดบ้างแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจผิดพลาดตั้งใจทำดีก็เป็นการสร้างกำลังของบ้านเมืองให้ทนทานเป็นเหมือนการฉีดยาป้องกันโรคพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: This is my city, modern, colorful, and full of life. Thanks for watching. If you liked it, don't forget to like and subscribe. Goodbye.
1: เด็กสมัยนี้ไฮเทคกันจริงดูอย่างเรื่องสอบก็ยังมีตัวช่วยโกงเป็นอุปกรณ์ไฮเทคเยอะแยะ
2: อ๋ออย่างตอนโกงการสอบเข้าเรียนแพทย์นั้นใช่ไหมครับ
1: ใช่แต่จะไปโทษเด็กสักทีเดียวก็ใช่ทีผู้ใหญ่นี่แหละที่มีส่วนกดดันจนเด็กๆต้องใช้ทุกวิธีเพื่ออยากให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่แม้แต่จะต้องทุจริตโกงการสอบก็ไม่กลัว
2: งั้นต้องเริ่มแก้กันที่ครอบครัวใช่ไหมครับ
1: ผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างดำรงตนอยู่ในความสุจริต
2: แล้วก็ต้องสอนให้เด็กๆมีจิตสาธารณะเหมือนกล้า
1: ชมตัวเองซะงั้นคนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนผู้สูงวัยกับการใช้ยา
3: น้องจอยหยิบยาหลังอาหารเช้าให้ตาหน่อยสิ
4: ตาจ๋านี่อาหารมื้อกลางวันแล้ว
3: ไม่จริงมั้งยาก่อนนอนมันต้องกิน3เม็ดเลยนะ
5: โอ้ยแบบนี้ต้องดูแลเรื่องการกินยาของคุณตาเป็นพิเศษแล้วล่ะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาเรื่องผู้สูงอายุกับการใช้ยากันนะครับ
6: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นปัญหาของหลายๆครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเลยค่ะนั่นเป็นเพราะว่าการทำงานของอวัยวะต่างๆของท่านเสื่อมไปตามวัยตาก็ไม่ค่อยจะดีความจำก็แย่ลงรวมทั้งผู้ป่วยในกลุ่มนี้นะคะมักจะเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องกินยาหลายชนิดและใช้ยาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานแล้วถ้ากินยาผิดกินยาเกินขนาดก็เสี่ยงกับการเกิดอาการข้างเคียงหรือเป็นพิษต่อร่างกายอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะ
5: แล้วบางคนจิตใจดีมีแบ่งยากันกินด้วยนะครับนึกว่าโรคเดียวกันกินเหมือนกันแบบนี้ไหวไหมคุณหมออ
6: ันนี้นะคะไม่ไหวเลยนะคะไม่ควรทำเด็ดขาด กินยาของเราตามขนาดการรักษาที่แพทย์สั่งมาดีกว่าและก็ไม่ควรลดหรือเพิ่มขนาดยาเองใช้ยาให้ถูกขนาดถูกโรคถูกคนถูกเวลาถูกวิธี
5: และถูกสถานที่ด้วยใช่ไหมครับ
6: ถูกต้องค่ะ
5: แต่ว่าดูเวลาแล้วเนี่ยคงต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
7: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
8: มีหลักควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
9: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศประเทศไทยในช่วงนี้ว่าพายุโซนร้อนโซเดลซึ่งเคลื่อนตัวทางตอนใต้ของประเทศจีนได้ขึ้นฝั่งและอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเปรสชันแล้วโดยในช่วงเช้าบางพื้นที่มีอากาศเย็นลงอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียสซึ่งช่วยให้พื้นที่น้ำท่วมหรือดินอุ้มน้ำสามารถระเหยความชื้นออกไปได้ดีแม้พายุจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงยังส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7กันยายนโดยพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคเหนือโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกอาทิจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนซึ่งยังคงรับอิทธิพลลมมรสุมโดยตรงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากควรติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนันพัฒน์แสนตุ้มรายงาน
8: ด้านสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลแจ้งเรือทุกลำระมัดระวังการเดินเรือและหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุเรือจมหากเกิดเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วน1199ตลอด24ชั่วโมง
10: นายธนัทขวัญนุ้ยเจ้าพนักงานตรวจท่าชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลเปิดเผยว่าด้วยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลได้รับแจ้งเกิดเหตุเรือจมบริเวณเกาะกลางหมู่เกาะตารุเตาเส้นทางไปเกาะหลีเป๊ะเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำผู้อำนวยการเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลในฐานะเจ้าท่าจึงประกาศเตือนไปยังผู้ควบคุมเรือเจ้าของเรือผู้ประกอบการเรือผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวผู้ประกอบอาชีพประมงและชาวเรือทุกประเภทระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวโดยไม่จำเป็นและขอให้ปฏิบัติตามคำสั่งการประกาศแจ้งเตือนของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆอย่างเคร่งครัดในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้ติดต่อสายด่วน1199ตลอด24ชั่วโมงอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
8: กระทรวงพลังงานตรวจสอบ Data Center ย่านพระราม9พบกักเก็บน้ำมันเกือบ 200,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตพร้อมสั่งเคลื่อนย้ายออกทันทีเพื่อความปลอดภัย
11: นางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานโดยกรมธุรกิจพลังงานเข้าตรวจสอบศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center บริเวณถนนพระราม9หลังได้รับร้องเรียนว่าอาจมีการลักลอบกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยผลจากการตรวจสอบพบว่ามีการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงรวมประมาณ 190,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่3เจ้าหน้าที่จึงออกคำสั่งทางปกครองให้ผู้ประกอบการเคลื่อนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่โดยด่วนเนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญาตให้จัดเก็บน้ำมันในปริมาณดังกล่าวทั้งนี้กฎหมายกำหนดว่าสถานประกอบการที่จัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งแต่ 15,001 ลิตรขึ้นไปต้องยื่นขออนุญาตต่อกรมธุรกิจพลังงานเพื่อให้ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยวิธีการจัดเก็บระบบเผชิญเหตุและมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวาสนาตระเกตรายงาน
8: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.
12: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีครับ
1: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
2: ครูครับตูมตามโกงข้อสอบครับ
1: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
2: ใช่ๆที่โกง
1: เพิ่มขึ้น
2: นิสัยอ่ะ
1: เพิ่มขึ้น
2: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
1: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง

0: โอ้ยขับไปอยู่แค่นี้ไม่เมาหรออ
1: ย่าประมาทในฤทธิ์สุราเพราะความเมาอาจทำให้คุณต้องอยู่ในคุกหรือเสียคนที่คุณรักไปตลอดกาลเมาไม่ขับกลับให้ปลอดภัย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ชาติของเรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ด้วยความสามัคคีคนไทยเราแต่ละคนรู้จักประโยชน์ส่วนรวมของชาติรู้จักปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องและเกื้อกูลกันผลการปฏิบัติของเรานั้นจึงเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ซึ่งสามารถกำจัดและป้องกันภัยต่างๆมิให้ทำอันตรายแก่เราได้แม้จะมีศัตรูคิดร้ายบุกรุกคุกคามอย่างหนักหนาเพียงใดเราก็ยังไม่เพลียงพลัมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ป้าครับชายอยากกินขนม
1: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
0: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
1: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุด
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนยาแก้ปวดลดไข้ใช้อย่างไรไม่อันตราย
3: โอ้ปวดหัวตัวรุมๆอ๋อหมวยหยิบยาแก้ปวดลดไข้ให้เฮียหน่อยสิ
4: น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ย
3: เออปวดหัวต้องการพาราเซตามอลมาถามน้ำหนักทำไมเนี่ย
4: ไม่รู้ซะแล้ว
5: ใช่ครับไม่รู้ซะแล้วว่าการกินยาพาราเซตามอลต้องกินตามน้ำหนักของผู้ป่วยสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนอยู่กับผมและหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการใช้ยาแก้ปวดลดไข
6: ้สวัสดีค่ะการกินยาแก้ปวดลดไข้อย่างพาราเซตามอลเราต้องกินตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วยนะคะถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีค่ะถ้าผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวไม่เกิน50กิโลกรัมก็กินเพียง1เม็ดทุก 4-6 ชั่วโมงแต่ถ้าน้ำหนักตัว 50-67 กิโลกรัมกิน1เม็ดครึ่งและถ้ามีน้ำหนักมากกว่า67กิโลกรัมกิน2เม็ดค่ะ
5: และมีข้อควรระวังอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับ
6: ก็มีนะคะคือการใช้ยาพาราเซตามอลซ้ำซ้อนเพราะยาพาราเซตามอลจะอยู่ในยาสูตรผสมอื่นๆด้วยเช่นยาสูตรลดไข้ลดน้ำมูกแก้คัดจมูกและยาสูตรคลายกล้ามเนื้อค่ะ
5: ดังนั้นก่อนใช้ยาควรอ่านฉลากก่อนทุกครั้ง
6: ใช่แล้วค่ะยาไม่ใช่ขนมใช้เท่าที่จำเป็นนะคะ
5: ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้ววันนี้เราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: เชียงเหนือ
8: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ยังคงติดตามและเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงต่อเนื่องในระยะนี้จนถึงวันที่6กันยายนโดยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งจะเพิ่มขึ้นประมาณ2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรมีความเสี่ยงระดับน้ำโขงสูงกว่าระดับวิกฤตและหลากเข้าท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดหนองคายบริเวณอำเภอสังคมสีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายโพนพิสัยและรัตนวาปีจังหวัดบึงกาฬบริเวณอำเภอปากคาดเมืองบึงกาฬบุ้งคล้าและบึงโขงหลงจังหวัดนครพนมบริเวณอำเภอบ้านแพงท่าอุเทนเมืองนครพนมและท่าพนมจังหวัดมุกดาหารบริเวณอำเภอว่านใหญ่เมืองมุกดาหารและดอนตาลรวมถึงริมลำน้ำบางสาขาของประเทศไทยที่ไม่สามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงได้โดยสะดวกเนื่องจากเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
9: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้น
10: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชประภาอุทยานแห่งชาติเขาศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัฐสืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
9: สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายแจ้งย้ายจุดลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ที่ฝ่ายปกครองชั้น2ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ประกาศแจ้งการเปลี่ยนจุดลงทะเบียนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์กำหนดให้ยื่นคำร้องณบริเวณฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นสหรัฐเสนอมาตรการเพิกถอนสถานะยกเว้นภาษีของสถาบันการศึกษาที่ใช้เชื้อชาติเป็นเกณฑ์ในการรับนักเรียนนายสกอตเบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังสหรัฐและกรมสรรพากรสหรัฐเสนอมาตรการเพิกถอนสถานะยกเว้นภาษีของสถาบันการศึกษาที่ใช้เชื้อชาติเป็นเกณฑ์ในการรับนักเรียนรวมถึงการให้ทุนการศึกษาและโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติโดยมาตรการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามยุตินโยบายด้านความหลากหลายซึ่งรัฐบาลกลางสหรัฐมองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติต่อนักเรียนผิวขาวอย่างไรก็ตามข้อเสนอดังกล่าวยังต้องเปิดรับฟังความเห็นจากสาธารณะโดยกระทรวงการคลังสหรัฐคาดว่านโยบายดังกล่าวอาจกระทบสถาบันการศึกษามากถึง 18,000 แห่งและนักเรียนราว 750,000 คนที่อาจเข้าข่ายได้รับทุนการศึกษาตามเชื้อชาติขณะที่กลุ่มสิทธิพลเมืองมองว่านโยบายด้านความหลากหลายช่วยลดความไม่เท่าเทียมทางเชื้อชาติที่สะสมมานานในสหรัฐหลายสิบปีรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น
11: โอ้ไม่น่าเชื่อว่าตั้งแต่สมัยโบราณมีการคอร์รัปชันกันแล้วครับ
12: โอ้ดู YouTube ละครย้อนหลังอยู่เหรอเอออึดตะปือนั่งนักเจ้ากล้า มีทั้งโกงค่าสวยสาอากรยักยอกทรัพย์เรียกรับผลประโยชน์ใต้โต๊ะบนโต๊ะเพื่อเปิดทางสะดวกในการทำการค้าไม่ว่าสมัยไหนๆตราบใดที่มนุษย์ยังมีความโลภไม่เกรงกลัวต่อการทำบาปไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของชาติมันก็ยังมีการโกงกินคอร์รัปชันกันอยู่ตลอดนะอ๋อเจ้า
11: จริงขอรับหลวงตา
13: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
14: ใส่หมวกกันน็อกทุกวันไม่เบื่อบ้างเหรอ
15: ไม่ใส่สิถึงจะได้ใส่ชุดคนไข
16: ้หมวกกันน็อกใส่ทุกครั้งรอดทุกครั้งปกป้องศีรษะคุณได้มากกว่าที่คิดเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
17: หนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ด
18: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส
19: ความสมัครสมานสามัคคีของเรานั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องรักษาไว้ให้ยั่งยืนอยู่ตลอดไปหากเรามีความประมาทเราแตกสามัคคีกันเมื่อใดเราก็จะเป็นอันตรายย่อยยับลงเมื่อนั้นไม่มีใครอื่นที่ไหนจะช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: มีถุงผ้ามาใส่ของไหมครับถุงพลาสติกกว่าจะย่อยสลายได้เนี่ยใช้เวลาไม่น้อยกว่า100ปีเลยนะครับ
1: เผาแค่5นาทีไม่มีเหลือแม้แต่ซากให้เห็นแล้วไหม
0: พูดแบบคนไม่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเลยนะครับเพราะการเผาขยะเศษวัสดุหรือตอซังหลังฤดูเก็บเกี่ยวล้วนแต่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและอาจส่งผลเสียต่อแหล่งน้ำธรรมชาติอีกด้วยนะครับ
1: รักโลกร่วมพิทักษ์รักสิ่งแวดล้อมใช้วัสดุธรรมชาตินะคะ
2: กินเลอะกินเถอะบอกกี่ครั้งแล้วกินแล้วให้เก็บ
3: โถแม่เดี๋ยวเก็บ
2: เดี๋ยวตลอดเลยเอ้าพ่อขยะในครัวน่ะยังไม่ปล่อยไว้หน้าบ้านให้รถขยะมาเก็บอีกเหรออีกตั้งอาทิตย์นึงเชียวนะเขาถึงจะมาน่ะ
4: แม่ก็ทำอย่างกับว่าไม่ทิ้งวันนี้ขยะจะล้นบ้านจนเรานอนไม่ได้อย่างนั้นน่ะ
2: จ้ะ

0: ประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเร่งจัดระเบียบกิจการ Data Center สกัดการลักลอบใช้ใบอนุญาตผิดกฎหมายในชุมชนเมืองมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันที่7กันยายนนี้
1: นายกรัฐมนตรีอิสราเอลเชื่อว่าอิสราเอลใกล้บรรลุเป้าหมายในการโค่นล้มระบอบการปกครองของอิหร่านแล้ววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตั้งเป้าคว้าอันดับ1ใน3จากการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเร่งจัดระเบียบกิจการ Data Center สกัดการลักลอบใช้ใบอนุญาตผิดกฎหมายในชุมชนเมืองมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ทับ2569โดยระบุว่า Data Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศสนใจเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่องแต่สร้างความท้าทายจากการใช้ทรัพยากรปริมาณสูงทั้งพลังงานไฟฟ้าน้ำที่ดินและสาธารณูปโภครวมถึงส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์โดยเฉพาะความกังวลของประชาชนต่อการตั้ง Data Center ในเขตชุมชนเมืองซึ่งกฎหมายปัจจุบันยังพัฒนาไปไม่ถึงภาครัฐจึงต้องเร่งจัดระเบียบและวางกรอบนโยบายกำกับดูแลให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้ประเทศเป็นเพียงสถานที่ตั้งแต่ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาบุคลากรและเสริมขีดความสามารถการแข่งขันระยะยาวทั้งนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมให้คณะกรรมการร่วมกันกำหนดนิยามและสถานะทางกฎหมายของ Data Center กำหนดมาตรฐาน Green Data Center ผลักดันพลังงานหมุนเวียนคุ้มครองข้อมูลและสนับสนุนระบบนิเวศ AI และ Cloud พร้อมสั่งจับตาและแก้ปัญหาการแอบแฝงดำเนินกิจการเพื่อลดต้นทุนการใช้ใบอนุญาตผิดกฎหมายและการใช้ช่องโหว่กฎหมายในการจัดตั้งรวมถึงปัญหาเชิงพาณิชย์ที่สร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
3: คงจะต้องทำความชัดเจนแล้วก็มีข้ออธิบายให้กับพี่น้องประชาชนด้วยเพราะว่าตอนนี้ประชาชนอาจจะไปคิดว่าโอ้แค่เฉพาะธุรกิจ Data Center นี้ต้องมีการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าเป็นหมื่นๆเมกะวัตต์ซึ่งเขาก็มีความกังวลนะครับงั้นตรงนี้ก็อยากจะเชื่อว่าการประชุมในครั้งนี้ก็จะนำไปสู่การรวบรวมข้อมูลต่างๆแล้วเราก็จะมากำหนดเป็นนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ Data Center ผมก็ขอเน้นย้ำว่าท่านประธานอีกนิติว่าเนื่องจากมันต้องมีการใช้พลังงานจำนวนมากมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นจำนวนมากมีการใช้ที่ดินการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวนมากเนี่ยเราก็คงต้องทำให้มันสอดคล้องกับสภาวะการในปัจจุบัน
2: นายกรัฐมนตรีกำชับว่าทุกกิจการต้องสอดรับกับเป้าหมายเนสซีโร่ของประเทศและมาตรฐาน OECD โดยมุ่งเน้นพลังงานสะอาดจากธรรมชาติเช่นลมหรือแสงอาทิตย์เพื่อลดปัญหาไฟตกเมื่อเทียบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยผลสรุปจากการประชุมจะนำไปสู่การออกประกาศการปรับปรุงระเบียบหรือการผลักดันการออกกฎหมายเพื่อบังคับใช้ต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: กรุงเทพมหานครตรวจสอบการขออนุญาตใช้อาคารประกอบกิจการ Data Center พร้อมเตรียมทบทวนผังเมืองควบคุมอาคารปรับกฎหมายรองรับ
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการตรวจสอบการตั้งศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกรมธุรกิจพลังงานไปตรวจสอบแล้วและจากที่ได้เช็คข้อมูลย้อนหลังพบว่าไม่มีการร้องเรียนเรื่องกลิ่นน้ำมันขอรอฟังข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงานรวมถึงกรมควบคุมมลพิษเข้าไปตรวจสอบส่วนกรุงเทพมหานครจะดูในเรื่องของการขออนุญาตเปิดใช้อาคารซึ่งการขออนุญาตต้องมีใบอ.6หรือใบรับรองการก่อสร้างอาคารหรือการดัดแปลงอาคารประกอบด้วยที่ต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานอื่นมาประกอบซึ่งขณะนี้พบว่ามีการขออนุญาตทั้งหมด6จุดและให้ใบอนุญาตไปแล้ว3จุดที่ขออนุญาตมาเป็นคลังสินค้าพร้อมยอมรับว่า Data Center มีมานานแล้วเพราะเป็นรูปแบบของ Cloud ที่อยู่ในออฟฟิศทั่วไปส่วนที่บอกว่ามีกว่า40แห่งรวมอยู่ตามสำนักงานต่างๆที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลของแต่ละบริษัทสำหรับ3แห่งที่ให้ใบอนุญาตไปนั้นได้รับใบอนุญาตจากถังน้ำมันจากกรมธุรกิจพลังงานซึ่งสิ่งที่ร้องเรียนมาอาจจะมีเรื่องเสียงจากการทดสอบเส้นไฟฟ้าซึ่งจะมีการสั่งปิดต้องรอผู้ที่เกี่ยวข้องประเมินก่อนส่วนอีก3แห่งที่เหลือไม่ได้รับใบอนุญาต
5: คำจำกัดความของ Data Center ขนาดเท่าไหร่แล้วก็จะมีข้อกำหนดอย่างไรที่เกี่ยวข้องต้องมีการปรับเรื่องกฎหมายควบคุมอาคารหัวใจหลักก็จะมีเรื่องกฎหมายควบคุมอาคารเรื่องตัวผังเมืองเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคืออย่างที่บอกนะ Data Center ไม่เคยมีอยู่ในนิยามผมว่าจริงแล้วกฎหมายมันอาจจะไม่ทันที่ผ่านมา Data Center เนี่ยเวลาขออนุญาตเนี่ยมันก็จะฝังอยู่กับพวกออฟฟิศอะไรเงี้ยมันมีบางส่วนซึ่งเป็นอาคารสำนักงานแล้วก็ทำ EA ปกติแต่ช่วงหลังนี่พอมันเป็นสแตนด์อะโลนปุ๊บเนี่ยเขามาขอเป็นรูปแบบทางสินค้าซึ่งเราถามไปแล้วมันไม่ใช่การเป็นความของ Data Center ผมว่าก็เป็นเวลาที่ดีที่ต้องปรับเรื่องคำจำกัดความให้มันชัดเจนขึ้นเพราะว่าผมว่า Data Center ที่มันสแตนด์อะโลนเนี่ยมันเพิ่งมีมาไม่นานนี้เป็นธุรกิจใหม่อ่ะแต่ผมว่าทุกประเทศก็คงต้องมีการปรับกฎหมายต่างๆให้ทันสมัยขึ้น
4: อย่างไรก็ตามในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบธุรกิจ Data Center จะมีการพูดคุยเรื่องการปรับผังเมืองคำจำกัดความของ Data Centerข้อกำหนดและการปรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมย้ำว่า Data Center ไม่เคยมีอยู่ในคำนิยามซึ่งกฎหมายอาจจะตามไม่ทันเนื่องจากการขออนุญาต Data Center จะฝังอยู่ในออฟฟิศแต่ช่วงหลังมีการขออนุญาตเป็นอาคารแต่อโลนในรูปแบบคลังสินค้าซึ่งถือว่าเวลานี้เหมาะสมที่จะมีการปรับเรื่องคำจำกัดความให้ชัดเจนส่วนการปรับผังเมืองจะไปอยู่ตรงไหนนั้นขอรอฟังจากทุกฝ่ายและผู้เชี่ยวชาญซึ่งการขอใบอนุญาตเปิดอาคารสแตนอะโลนสามารถทำ EIA ตามกฎหมายได้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถเพิ่มข้อกำหนดได้กนิกาแก้วใสรายงาน
0: กระทรวงพลังงานตรวจสอบ Data Center ย่านพระราม9พบกักเก็บน้ำมันกว่า 190,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตสั่งผู้ประกอบการเคลื่อนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่โดยด่วนเพื่อความปลอดภัยนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากรมธุรกิจพลังงานได้เข้าตรวจสอบศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center บริเวณถนนพระราม9หลังได้รับร้องเรียนว่าอาจมีการลักลอบกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยผลการตรวจสอบพบว่ามีการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงรวมประมาณ 190,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่3เจ้าหน้าที่จึงออกคำสั่งทางปกครองให้ผู้ประกอบการเคลื่อนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่โดยด่วนเนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญาตให้จัดเก็บน้ำมันในปริมาณดังกล่าวทั้งนี้กฎหมายกำหนดว่าสถานประกอบการที่จัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งแต่ 15,000 ลิตรขึ้นไปต้องยื่นขออนุญาตต่อกรมธุรกิจพลังงานเพื่อให้ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยวิธีการจัดเก็บระบบเผชิญเหตุและมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
6: การเก็บน้ำมันนี้ต้องขออนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงานซึ่งบริษัทแห่งนี้ยังไม่ได้รับอนุญาตคือโดยข้อกฎหมายแล้วเนี่ยหากท่านใดหรือสถานประกอบกิจการใดก็แล้วแต่มีการเก็บน้ำมันตั้งแต่ 15,001 ลิตรขึ้นไปเนี่ยต้องมีการขออนุญาตมาที่กรมธุรกิจพลังงานเพื่อที่จะต้องดูในเรื่องของความปลอดภัยดูในเรื่องของวิธีการเก็บเพื่อความปลอดภัยเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยเราเห็นตรงกันว่าณวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีคำสั่งตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้มีคณะกรรมการ Data Center เพื่อมีการทบทวนแล้วก็จัดระเบียบเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจ Data Center ทั้งหมดโดยภาพรวมของทั้งประเทศฉะนั้นเนี่ยระหว่างนี้ก็ยังไม่มีการอนุญาตหรืออนุมัติให้กับผู้ประกอบการ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงระหว่างนี
0: ้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมควบคุมมลพิษแก้ปัญหากลิ่นเหม็นศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9เพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนพร้อมเร่งหาต้นตอของแหล่งกำเนิดกลิ่นและมลพิษ
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้ให้กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบกรณีประชาชนร้องเรียนได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นคล้ายน้ำมันจนแสบจมูกและทำให้เกิดอาการคันตามตัวในย่านพระราม9กรุงเทพมหานครเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและค้นหาแหล่งกำเนิดของกลิ่นโดยเร็วโดยเฉพาะพื้นที่มีการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center อยู่ใกล้กับจุดที่ประชาชนร้องเรียนพร้อมกำชับให้กรมควบคุมมลพิษรับฟังความเดือดร้อนของประชาชนอย่างจริงจังต้องเร่งหาต้นตอให้ชัดเจนว่าเกิดจากส่วนใดหากพบการกระทำผิดที่ก่อให้เกิดมลพิษต้องดำเนินการตามกฎหมายต้องเร่งแก้ปัญหาให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดและไม่ปล่อยให้ปัญหายืดเยื้อสำหรับการกำกับดูแล Data

0: แก้ปัญหาให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดและไม่ปล่อยให้ปัญหายืดเยื้อสำหรับการกำกับดูแลดาต้าทุนและการพัฒนาเทคโนโลยีต้องเดินหน้าแต่ต้องเดินไปพร้อมกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและประชาชนจึงต้องสร้างความเชื่อมั่นว่า Data Center สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างปลอดภัยหากพบปัญหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าไปตรวจสอบและแก้ไขอย่างรวดเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในไทยพร้อมแสดงวิสัยทัศน์เปิดกว้างเชื่อมโลกเติบโตไปด้วยกันเดินหน้าการต่างประเทศส่งเสริมการลงทุนและเทคโนโลยี
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตกองสุนต่างประเทศประจำประเทศไทยและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยรวม76คนเข้าเยี่ยมคณะวาที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพร้อมรับฟังวิสัยทัศน์และทิศทางการดำเนินนโยบายของรัฐบาลไทยนายกรัฐมนตรีได้แสดงวิสัยทัศน์ว่าประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญของการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจึงเดินหน้าปฏิรูปภาครัฐควบคู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตเทคโนโลยีใหม่และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงเตรียมความพร้อมสู่การเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานกฎระเบียบและสถาบันของประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในระยะยาวเน้นย้ำว่านโยบายต่างประเทศต้องมีส่วนเปิดโอกาสใหม่ให้แก่ประเทศและประชาชนโดยรัฐบาลมองความสัมพันธ์กับมิตรประเทศเป็นประตูสู่โอกาสทั้งด้านการลงทุนเทคโนโลยีองค์ความรู้ตลาดและการพัฒนาคนมนุษย์ไทยต้องการก้าวจากความสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นเพียงการซื้อขายสินค้าและบริการไปสู่การร่วมคิดร่วมลงทุนและสร้างสิ่งใหม่ไปด้วยกันโดยเฉพาะในสาขาที่กำหนดอนาคตของเศรษฐกิจโลกพร้อมเชิญชวนคณะผู้ใช้โอกาสในการพบปะครั้งนี้แลกเปลี่ยนข้อเสนอและค้นหาโอกาสใหม่ๆนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างไทยกับแต่ละประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการดำเนินงานด้านการต่างประเทศในระยะต่อไปว่าภารกิจสำคัญของไทยทั้งการเดินทางไปนครนิวยอร์กเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติและการประชุมปีขอบที่ประเทศฟิจิในเดือนกันยายนการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกที่กรุงเทพมหานครในเดือนตุลาคมตลอดจนการประชุมสุดยอดอาเซียนในเดือนพฤศจิกายนรัฐบาลจะใช้เวทีเหล่านี้ในการสื่อสารศักยภาพของประเทศไทยขยายความร่วมมือและสร้างโอกาสใหม่ให้แก่ประเทศรัฐบาลไทยพร้อมทำงานร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศเพื่อเติบโตไปด้วยกันพร้อมเสริมสร้างความยืดหยุ่นความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินจำนวน7ล้านบาทพร้อมสิ่งของเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติในเนปาลให้กับเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยภริชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันโครงการ THAI Passport ใช้แอปทางรัฐและไทยดีในขั้นตอนยืนยันสิทธิ์เท่านั้นและระบบจะลบข้อมูลใน30วันเพื่อความปลอดภัยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนต่อข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ภายใต้โครงการ THAI Passport ผ่านแพลตฟอร์ม AI Pass ว่าสำหรับการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือทางรัฐในช่วงแรกเป็นเพียงขั้นตอนการยืนยันตัวตนความเป็นประชาชนสัญชาติไทยเพื่อรับสิทธิ์เท่านั้นส่วนการใช้งานประจำวันจะใช้อีเมลส่วนตัวในการล็อกอินตามปกติสำหรับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยรัฐบาลได้ทำข้อตกลงที่รัดกุมกับผู้ให้บริการ AI ปลายทางขอยืนยันว่าข้อมูลที่ผู้ใช้พิมพ์ในระบบ AI Pass จะไม่ถูกนำไปเทรนโมเดลต่อและมีระบบความปลอดภัยขั้นสูงที่จะทำการล้างและลบข้อมูลทั้งหมดออกจากระบบภายใน30วันจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไม่รั่วไหลอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ย้ำเตือนประชาชนว่าไม่ว่าจะใช้งานแพลตฟอร์ม AI ทั้ง AI Plus ChatGPT หรือ Gemini ไม่ควรนำข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวป้อนเข้าสู่ระบบเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้งานพร้อมขอเชิญชวนคนไทยลงทะเบียนใช้งานโครงการไทย Passport โดยผู้ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายน2569จะได้รับสิทธิพิเศษ

0: ปรับระดับบัญชีเป็นระดับผู้สร้างสรรค์หรือดับโลทันทีตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยและมีคุณภาพสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพต่อไป
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันที่7กันยายนนี้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าพายุโซนร้อนโซเดลซึ่งเคลื่อนตัวอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนได้ขึ้นฝั่งและอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันแล้วแม้พายุจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ยังคงส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่7กันยายนโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคเหนือโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกอาทิจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนซึ่งยังคงรับอิทธิพลมรสุมโดยตรงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งหลายพื้นที่จากฝนตกหนักในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ยังคงติดตามและเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงต่อเนื่องในระยะนี้จนถึงวันที่6กันยายนนี้โดยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งจะเพิ่มขึ้นประมาณ2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรมีความเสี่ยงระดับน้ำโขงสูงกว่าระดับวิกฤตและหลากเข้าท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดหนองคายบริเวณอำเภอสังคมสีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายโพนพิสัยและรัตนวาปีจังหวัดบึงกาฬบริเวณอำเภอปากคาดเมืองบึงกาฬบุ่งคล้าและบึงโขงหลงจังหวัดนครพนมบริเวณอำเภอบ้านแพงท่าอุเทนเมืองนครพนมและธาตุพนมจังหวัดมุกดาหารบริเวณอำเภอว่านใหญ่เมืองมุกดาหารและดอนตาลรวมถึงริมลำน้ำบางสาขาของประเทศไทยที่ไม่สามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงได้โดยสะดวกเนื่องจากเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระดับน้ำในแม่น้ำมูลและแม่น้ำฉี่ตอนล่างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มลดลง
3: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำมูลและแม่น้ำฉี่ตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,512.75 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 453.72 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 339.45 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 49.99 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงสำหรับเขื่อนทดน้ำได้แก่เขื่อนธาตุน้อยเขื่อนลำเซบกระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นเขื่อนยโสธรเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญและเขื่อนลำดงใหญ่ระดับน้ำแนวโน้มลดลงส่วนเขื่อนลำเซบายบนราชธานีและเขื่อนปากมูลระดับน้ำแนวโน้มทรงตัวกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
2: จังหวัดอำนาจเจริญแจ้งเตือนประชาชนและสั่งการทุกอำเภอให้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงนี้ถึง7กันยายนนี้
4: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคอีสานตอนล่างอุบลราชธานีแจ้งว่าตั้งแต่วันที่4ถึง7กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญเป็นพื้นที่เฝ้าระวังตลอดทั้ง4วันจึงขอให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือโดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำและบริเวณที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรับผู้อพยพให้เพียงพอกรณีเกิดสถานการณ์พร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลยานพาหนะและอุปกรณ์ช่วยเหลือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนอาสาสมัครเน้นย้ำประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ทั้งสื่อสังคมออนไลน์หอกระจายข่าวและวิทยุท้องถิ่นส่วนประชาชนให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยจากภาวะฝนตกหนักในระยะนี้กำชับให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
5: นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักอาจมีความเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องพร้อมกันนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยยานพาหนะเครื่องมือและอุปกรณ์กู้ภัยให้พร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุโดยได้กำชับไปยังพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมความพร้อมในการอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางได้แก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยเด็กผู้พิการไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากสถานการณ์ภัยมีแนวโน้มรุนแรงสำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและพื้นที่ที่อยู่ใกล้ลำน้ำหรือเชิงเขาหากประเมินสถานการณ์แล้วมีความเสี่ยงเกิดอันตรายให้ประกาศแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวและประชาชนพร้อมพิจารณาปิดกั้นพื้นที่เป็นการชั่วคราวได้ทันทีและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดหากประสบเหตุหรือได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยสามารถติดต่อแจ้งเหตุและขอรับการช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
2: สำนักเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลแจ้งเรือทุกลำระมัดระวังการเดินเรือและหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุเรือจมหากเกิดเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วน1199ตลอด24ชั่วโมง
6: นายธนัทขวัญนุ้ยเจ้าพนักงานตรวจท่าชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลเปิดเผยว่าด้วยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลได้รับแจ้งเกิดเหตุเรือจมบริเวณเกาะกลางหมู่เกาะตารุเตาเส้นทางไปเกาะหลีเป๊ะเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำผู้อำนวยการเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลในฐานะเจ้าท่าจึงประกาศเตือนไปยังผู้ควบคุมเรือเจ้าของเรือผู้ประกอบการเรือผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวผู้ประกอบอาชีพประมงและชาวเรือทุกประเภทระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวโดยไม่จำเป็นและขอให้ปฏิบัติตามคำสั่งการประกาศแจ้งเตือนของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆอย่างเคร่งครัดในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้ติดต่อสายด่วน1199ตลอด24ชั่วโมงอมรรัตน์จันทร์พริมสวทสตูลรายงาน
2: ด้านสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นจากคลื่นลมแรงในระยะนี้
7: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชประภาอุทยานแห่งชาติเขาโศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
2: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภัยแล้งซ้ำซากหลายพื้นที่เผชิญวิกฤตต่อเนื่อง พร้อมแนะเกษตรกรนอกเขตชลประทานควรงดทำนาปรังเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคตลอดฤดูแล้ง
8: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าสถานการณ์ภัยแล้งซ้ำซากในหลายพื้นที่ของประเทศไทยยังคงน่าเป็นห่วงแม้ในช่วงที่ผ่านมาจะมีฝนตกลงมาบ้างจากอิทธิพลของร่องมรสุมและพายุโซนร้อนแต่ปริมาณฝนที่ตกลงมายังไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งสะสมที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโดยพื้นที่ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางซึ่งเป็นเขตที่มีปริมาณฝนน้อยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วโดยเฉพาะจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และมหาสารคามซึ่งถือเป็นกลุ่มพื้นที่เสี่ยงสูงที่เผชิญภาวะภัยแล้งซ้ำซากปีต่อปีเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่อยู่ในเขตเงาฝนทำให้ได้รับปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าภูมิภาคอื่นอย่างต่อเนื่องแม้ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามีฝนตกในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางในหลายพื้นที่แต่ความแห้งแล้งสะสมของดินในพื้นที่ดังกล่าวทำให้น้ำฝนที่ตกลงมาถูกดินดูดซับไปเกือบทั้งหมดไม่เพียงพอที่จะก่อให้เกิดน้ำไหลผ่านหรือน้ำไหลลงสู่แหล่งน้ำและเขื่อนต่างๆได้อีกทั้งสถานการณ์น้ำต้นทุนในเขื่อนหลักทางภาคเหนือตอนบนซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่เพียงร้อยละ60-70ของความจุอ่างเก็บน้ำต่ำกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณน้ำต้นทุนสำรองสำหรับฤดูแล้งที่จะมาถึงอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงสถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่นอกเขตชลประทานซึ่งต้องพึ่งพาน้ำฝนตามธรรมชาติเป็นหลัก
9: สิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือโซนที่อยู่นอกเขตชลประทานอาจจะต้องขอความร่วมมือทางเกษตรกรนะครับอาจจะต้องงดทำนาปลังนะครับที่จะต้องดูดน้ำจากน้ำใต้ดินอะไรพวกนี้เพื่อจะใช้ทางด้านนี้อยากจะให้ใช้น้ำใต้ดินที่มีอยู่จำกัดเนี่ยมาในเรื่องของการอุปโภคบริโภคเป็นหลักนะครับเพราะว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยทุกวันนี้เทคโนโลยีการขุดเจาะน้ำบาดาลก็มีเยอะมากกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ทุกชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานนะครับถ้าทุกที่ดูดน้ำมาใช้เพื่อการเพาะปลูกของนาปังอะไรพวกนี้เพิ่มเติมอะไรเงี้ยน้ำใต้ดินที่มีอยู่จำกัดอยู่แล้วเนี่ยก็จะไม่เพียงพอนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องขอความร่วมมือทางพี่น้องประชาชนที่จะบริหารจัดการน้ำแล้วก็การใช้น้ำอย่างประหยัดตลอดช่วงครับ
8: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาจึงขอให้เกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทานงดการทำนาปลังในช่วงนี้เพื่อลดการใช้น้ำใต้ดินและถนอมน้ำต้นทุนสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้งที่จะมาถึงรวมทั้งบริการหน่วยงานภาครัฐทั้งกรมชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานท้องถิ่นร่วมกันประเมินและวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรัดกุมเพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรตลอดช่วงข้ามปีจนถึงฤดูฝนหน้านันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: กรมการค้าภายในเดินหน้ากระจายมังคุดภาคใต้เพิ่มช่องทางจำหน่ายดูดซับผลผลิตแล้วกว่า 20,000 ตันพร้อมประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับคุณภาพผลผลิตรองรับตลาดต่างประเทศ
10: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าปีนี้ผลผลิตมังคุดภาคใต้มีปริมาณรวม 139,396 ตันออกสู่ตลาดแล้ว 93,293 ตันหรือ67%โดยราคายังเผชิญแรงกดดันจากสภาพอากาศที่กระทบคุณภาพการชะลอตัวของตลาดส่งออกโดยเฉพาะจีนและผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมากรมการค้าภายในจึงเร่งบริหารจัดการตลาดเชิงรุกขณะนี้ดูดซับและกระจายผลผลิตแล้วประมาณ 20,000 ตันพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการเปิดจุดรับซื้อและเพิ่มช่องทางจำหน่ายผ่านตลาดต่าง

0: ดลานประมูล3จุดในจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราชเพื่อเพิ่มทางเลือกและเร่งระบายผลผลิตเกรดรองออกจากพื้นที่ขณะเดียวกันได้ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งยกระดับคุณภาพมังคุดตั้งแต่ต้นทางเพื่อเพิ่มโอกาสด้านราคาและการแข่งขันในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะจีนซึ่งช่วงปลายเดือนนี้เป็นเทศกาลไหว้พระจันทร์และช่วงสำคัญของตลาดผลไม้จีนจะเป็นโอกาสของมังคุดไทยในการขยายตลาดและสร้างรายได้ให้เกษตรกรปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ท่าอากาศยานอุบลราชธานีช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้ผู้โดยสารโหลดผลไม้ไม่เกิน10กิโลกรัมฟรีเพื่อส่งเสริมการ
0: รายงาน
1: ท่าอากาศยานอุบลราชธานีช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้ผู้โดยสารโหลดผลไม้ไม่เกิน10กิโลกรัมฟรีเพื่อส่งเสริมการกระจายผลผลิตในช่วงฤดูการผลไม้นายชัยทัศน์บุญลอยผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุบลราชธานีเปิดเผยว่าท่าอากาศยานอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีสนับสนุนการดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรไทยและส่งเสริมการกระจายผลไม้ในช่วงฤดูผลไม้เพื่อเพิ่มช่องทางการนำผลผลิตจากแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศภายใต้มาตรการนี้ผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินสามารถนำผลไม้บรรจุกล่องน้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมโหลดใต้ท้องเครื่องบินได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางสนับสนุนเกษตรกรไทยและช่วยกระจายผลผลิตสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศสำหรับมาตรการดังกล่าวนี้ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาจะสิ้นสุดในวันที่31สิงหาคม2570โดยท่าอากาศยานอุบลราชธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการบินและอำนวยความสะดวกและเจ้าหน้าที่สายการบินได้ร่วมประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรไทยแก่ผู้โดยสารและประชาชนณท่าอากาศยานอุบลราชธานีพร้อมให้บริการกล่องบรรจุผลไม้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำผลไม้เดินทางทางอากาศยานอย่างเหมาะสมอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: 12:31 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิสราเอลใกล้บรรลุเป้าหมายในการโค่นล้มระบอบการปกครองของอิหร่านแล้วโดยอ้างว่ารัฐบาลอิหร่านกำลังอ่อนแอลงและพยายามดิ้นรนเพื่อรักษาอำนาจของตนเองซึ่งเป็นผลมาจากปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลนับตั้งแต่วันที่7ตุลาคมปี2566ทำให้ภัยคุกคามจากอิหร่านลดลงความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่การเลือกตั้งทั่วไปของอิสราเอลในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งผลสำรวจความคิดเห็นของสื่อท้องถิ่นอิสราเอลชี้ว่านายกาดีไอเซนคอตนักการเมืองจากพรรคฝ่ายค้านของอิสราเอลมีคะแนนความนิยมสูงถึง47%ส่วนนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูได้รับคะแนนความนิยมอยู่ที่37%โดยบรรดาพรรคฝ่ายค้านกล่าวหาว่าผู้นำอิสราเอลประสบความล้มเหลวในการทำสงครามกับอิหร่าน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงเกษตรของบราซิลเมื่อวานนี้ที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับกรณีที่สหภาพยุโรปหรือ EU ระงับการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากสัตว์อาทิสัตว์ปีกเนื้อสัตว์ไข่และน้ำผึ้งจากบราซิลเป็นการชั่วคราวหลัง EU อ้างว่าบราซิลไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงปศุสัตว์โดยทางการบราซิลหวังว่าการเจรจาที่ดำเนินการอยู่นี้จะสามารถบรรลุข้อตกลงได้อย่างรวดเร็วเป็นกลางและโปร่งใสอย่างไรก็ตามหากการเจรจาไม่นำไปสู่ข้อตกลงที่น่าพึงพอใจในระยะเวลาที่เหมาะสมบราซิลขอสงวนสิทธิ์ในการใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อรับประกันภาวะทางการค้าที่สมดุลทั้งนี้บราซิลถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ส่งออกเนื้อวัวรายใหญ่เป็นอันดับ2ของ EU โดยในปีที่แล้วบราซิลส่งออกเนื้อวัวไปยัง EU มากกว่า 92,000 ตันคิดเป็นมูลค่ากว่า713ล้านยูโร
4: สำนักงานบริหารจัดการและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลออกแถลงการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยระบุว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราซูวาทางตัวเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,259 รายและสูญหายอีก 5,083 รายด้านทางการจีนยืนยันว่า

0: ผู้ประสบภัยเสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งติดกับชายแดนของเนปาลจำนวน21รายและสูญหาย541รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยของเนปาลยังคงดำเนินปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยเหล่านี้ต้องเผชิญกับความยากลำบากเนื่องจากถนนระบบไฟฟ้าและการสื่อสารในพื้นที่ประสบภัยยังไม่สามารถใช้งานได้
1: กรมบริการสุขภาพของบังคลาเทศหรือ DGHS รายงานว่าบังคลาเทศมีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกแล้วอย่างน้อย111รายนับตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาและมีผู้ป่วยสะสมราว 39,532 รายซึ่งการระบาดของโรคไข้เลือดออกในปีนี้ยังอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงขณะที่ข้อมูลของ DGHSยังแสดงให้เห็นว่าในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาจนถึงเวลา8นาฬิกาของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นพบผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่ม 1,252 รายซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะในหลายพื้นที่ของบังคลาเทศทั้งนี้บังคลาเทศเผชิญความเสี่ยงสูงจากโรคที่มียุงเป็นพาหะโดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุมระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนของทุกปีซึ่งถือเป็นฤดูการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ2ชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ3ของโลกตบเอาชนะลู่กวางซูมือ30ของโลกจากจีน2-0เกม21-1721-12 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอันเดอร์สอันทอนเซนมืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์กด้านหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ6ของโลกแพ้คาโลยาน่านาบันโตวามือ39ของโลกจากบัลแกเรีย0-2เกม20-22และ17-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายขณะที่หญิงคู่พี่น้องนันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดเอาชนะเพอร์รี่ตันกับเทียนามูลาลิทารานคู่มือ5ของโลกจากมาเลเซีย2-1เกม21-16 17-21 และ21-19 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับซากายะฮิโรตะกับอายาโกะซากุระโมโตะคู่มือ41ของโลกจากญี่ปุ่นส่วนคู่ผสมพักพลธีระรัศกุลกับซับซิรีแต้รัตนชัยคู่มือ14ของโลกแพ้ให้กับเฟิงหยันเจ๋อกับหวงตงปิงคู่มือ1ของโลกจากจีน1-2เกม21-15 21-23 และ17-21 ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่2ทีมชาติไทยเฉือนชนะทีมชาติเติร์กเมนิสถาน1-0จากการทำประตูของสิวาภิกุลหอมส่งผลให้ทัพช้างศึก U20 เก็บชัยชนะ2นัดรวดมี6แต้มเต็มขึ้นนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มโดยนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายพบกับทีมชาติอิรักในวันที่6กันยายนนี้เวลา 19:30 นที่สนามชลบุรีสเตเดียมซึ่งต้องการเพียงผลเสมอเท่านั้นก็จะผ่านเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบสุดท้ายที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานต่อไปเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศพิชพงศ์จีนาพันธ์มือ73เยาวชนเอเชียเอาชนะโอลิเวอร์ตันจากอินโดนีเซียมือ121เยาวชนเอเชียด้วยสกอร์6-3ทั้ง2เซตผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับเซียเฉินอินจากไต้หวันมือ106เยาวชนเอเชียต่อไปนอกจากนี้ในประเภทชายคู่พิชพงษ์ยังผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เช่นเดียวกันหลังจับคู่กับอภิวัตรเคลือวันเอาชนะคู่ของพัชรวุฒิอานันทนสุวงศ์กับเมสันใจรัสโฮจากมาเลเซีย2-1เซต6-3 5-7และซูเปอร์ไทเบรก10-4นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดทำเนียบรัฐบาลให้การต้อนรับนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยชุดคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีแก่นักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม LA 2028ได้สำเร็จ พร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมที่คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026จำนวนทั้งหมด 14,760,000 บาทโดยกดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาและนักกีฬาของไทยอย่างต่อเนื่องด้านนายพิษโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่แจ๊สและโมโนเพิ่มเงินอัดฉีดจากเดิม5ล้านบาทเป็น10ล้านบาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทีมนักตบสาวไทยที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาทำให้รวมแล้วนักตบสาวไทยได้เงินรางวัลไปแล้วกว่า24ล้านบาทจากนั้นทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองซากะประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 4-13 กันยายนนี้และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่ 16-22 กันยายนนี้โดยพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าการแข่งขันเอเชียนเกมเหมือนรายการชิงแชมป์เอเชียที่ไปคว้าแชมป์กลับมาเปลี่ยนแค่ชื่อรายการเท่านั้นมั่นใจว่ามีเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยได้อย่างแน่นอน
3: ในเมื่อเรามีกำลังใจแล้วก็ศักยภาพค่อนข้างที่จะแบบว่าในเมื่อเราเป็นแชมป์แล้วอย่างเงี้ยในรายการต่อไปก็เปลี่ยนแค่ชื่อรายการแต่ตัวผู้เล่นแล้วก็ทีมก็ยังเหมือนเดิมยังไงก็คิดว่าน่าจะติดเหรียญมีเหรียญกลับมาเมืองไทยแน่นอนค่ะแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนก็พร้อมที่จะไปลุยเอเชียนเกมค่ะเตรียมศักยภาพอย่างเต็มที่ค่ะหลังจากนี้ค่ะก็ทุกครั้งก็จะบอกทุกคนว่าในสตาร์ททีมสตาร์ทโค้ชแล้วก็น้องๆเนี่ยคือไม่ได้ประมาทตั้งแต่เกมแรกถ้าเราจะเป็นแชมป์ไม่ได้เราต้องไม่ประมาทตั้งแต่เกมแรกไม่ว่าเราจะเจอใครก็ตามแต่อย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเก็บชัยชนะให้ได้ในตั้งแต่สนามแรกค่ะ
2: พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการประกาศอันดับโลกประจำสัปดาห์ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือ UCI ทีมสปรินต์จักรยานลู่ไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ4ของเอเชียเป็นรองแค่ญี่ปุ่นคาซัคสถานและจีนเท่านั้นทำให้มีลุ้นคว้าโควต้าเข้าร่วมศึกชิงแชมป์โลก2026ขณะที่จายอังสุธาสาวิทย์ยังมีโอกาสในโควต้ารายการคีรินและสปรินต์บุคคลโดยเชื่อมั่นว่าทีมสปรินต์ไทยที่ประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทย์นรเศรษฐธาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์มีศักยภาพพอที่จะทำเวลาลงมาให้อยู่ในช่วง43วินาทีซึ่งจะมีโอกาสลุ้นเหรียญใดเหรียญหนึ่งในเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นโดยมีจีนญี่ปุ่นฮ่องกงและมาเลเซียเป็นทีมตัวเต็งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยความพร้อมทีมเทควันโดไทยก่อนการแข่งขันเอเชียนเกม2026ว่าไทยได้โควต้าประเภทต่อสู้8คนแบ่งเป็นชาย4รุ่นและหญิง4รุ่นโดยเก็บตัวฝึกซ้อมและลงแข่งขันอย่างต่อเนื่องและเตรียมไปเก็บตัวที่เขาใหญ่เพื่อสร้างสมาธิและลดความจำเจก่อนการแข่งขันซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นงานหนักเนื่องจากใช้การแบ่งรุ่นน้ำหนักแบบโอลิมปิกเกมทำให้นักกีฬาไทยบางรุ่นต้องขยับน้ำหนักขึ้นเช่นหยูบันลังทับทิมแดงจากรุ่น63กิโลกรัมขึ้นมาแข่งขันรุ่น68กิโลกรัมแต่ยังเชื่อมั่นว่าจะสามารถสู้ได้อย่างเต็มที่แม้ไทยจะเสียเปรียบเรื่องรูปร่างและน้ำหนักขณะที่โค้ชเชชัดชัยเชยอมรับว่ากังวลจากการไม่มีเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจและนักกีฬาหลายคนลงแข่งขันเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกแต่ทุกคนฟิตพร้อมโดยหยูบัลลังก์ถือเป็นความหวังสำคัญในการแข่งขันครั้งนี้ส่วนทีมประเภทท่ารำหรือพุ่มเซ่ไทยได้สิทธิ์ส่งนักกีฬา2คนและมีการแข่งขันเทควันโดเสมือนจริงเพิ่มเข้ามาโดยสมาคมตั้งเป้าคว้าเหรียญทองในการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่เกาหลีใต้ในเดือนกันยายนนี้ด้วยปุริมภัสสอนการรายงาน
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าอัตถกถาอัตถกถาเขียนออ่างรอหันถอถุงกอไก่ถอถุงสระอามาจากภาษาสันสกฤตอัตถะกับกถาอัตถะแปลว่าความหมายที่ได้จากการวิเคราะห์และตีความประโยชน์ส่วนกถาแปลว่าเรื่องดังนั้นอัตถกถาจึงแปลว่าเรื่องเกี่ยวกับความหมายที่ได้วิเคราะห์หรือตีความไว้ หรือเรื่องที่เป็นประโยชน์ในภาษาไทยอรรถกถาเป็นชื่อรวมๆใช้เรียกคัมภีร์ภาษาบาลีซึ่งมีความสำคัญรองจากพระไตรปิฎกเนื้อหาของอรรถกถาเป็นคำอธิบายขยายความหมายของคำข้อความและเรื่องราวของบุคคลสถานที่และเหตุการณ์ต่างๆที่กล่าวไว้แต่ย่นย่อหรือกล่าวไว้ไม่ชัดเจนในพระไตรปิฎก
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ขณะนี้เวลา 12:45 นาทีต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:58 นาทีสูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรและเวลา 21:04 นาทีสูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 นาทีต่ำกว่าระดับเพลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 16:03 นาทีสูงกว่าระดับเพลปานกลาง43เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 นาทีกรุงเทพมหานคร ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 น.
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai ไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสร้างโอกาสสร้างรายได้และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าสัมผัสนิทรรศการวัฒนธรรมผ่านเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์เรียนรู้ทุนทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมสนุกกับกิจกรรมชิมและช็อปผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอาหารไทยและอาหารท้องถิ่นกว่า150ร้านค้าผู้สนใจเที่ยวชมงานระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้ที่ Exhibition Hall 7-8 ศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน10อัตราวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 18,150 ถึง 19,970 บาทและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน12อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 13,920 ถึง 15,320 บาทผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ opsmoac.thaijobs.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง11กันยายนนี้กรมสรรพากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรจำนวน803อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีจำนวน60อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน64อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน164อัตราและเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน31อัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาหรือทางเดียวกันและเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับที่สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.rd.go.th หรือ taxthaitoptop.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง18กันยายนนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นจำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์จำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลผู้สูงอายุจำนวน3อัตราเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ recruit.snru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่9กันยายนนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารบุคคลและนิติการโทรศัพท์04297-0112คณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www. ncsa.or.th เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง7กันยายน2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่021426887ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความเงียบกำลังกลายเป็นของมีค่าในโลกที่ทุกคนออนไลน์ตลอดเวลาคุณผู้ฟังคะตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงก่อนนอนเราใช้เวลาอยู่กับเสียงและข้อมูลมากมายไม่ว่าจะเป็นเสียงแจ้งเตือนข้อความข่าวสารคลิปวิดีโออีเมลหรือแม้แต่การอัปเดตจากผู้คนบนโลกออนไลน์ล้วนแทรกเข้ามาในชีวิตจนบางครั้งเราแทบไม่มีช่วงเวลาที่ได้อยู่กับความเงียบจริงๆโทรศัพท์มือถือทำให้เราเชื่อมต่อกับโลกได้ตลอดเวลาเพียงปลายนิ้วเราก็สามารถรับรู้ข่าวสารพูดคุยกับคนที่อยู่ห่างไกลหรือค้นหาคำตอบได้ในทันทีเทคโนโลยีจึงไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมืออำนวยความสะดวกแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตอย่างไรก็ตามการเชื่อมต่อตลอดเวลาอาจมีอีกด้านหนึ่งที่เราไม่ทันสังเกตนั่นก็คือสมองที่ไม่มีเวลาพักจากข้อมูลองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่าสภาพแวดล้อมดิจิทัลมีทั้งประโยชน์และความเสี่ยงต่อสุขภาพจิตถึงแม้ว่าเทคโนโลยีช่วยให้ผู้คนเข้าถึงข้อมูลและเชื่อมโยงถึงกันได้ง่ายขึ้นแต่ในขณะเดียวกันการใช้งานที่มากเกินไปและรูปแบบการใช้งานบางประเภทก็อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาวะและพฤติกรรมได้เช่นเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างหนึ่งคือภาวะข้อมูลล้นเมื่อสมองต้องรับข้อความการแจ้งเตือนและข้อมูลใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเราอาจรู้สึกเหมือนกำลังทำหลายอย่างพร้อมกันทั้งที่จริงแล้วสมองกำลังสลับความสนใจไปมาระหว่างงานกับสิ่งรบกวนอยู่ตลอดเวลาการสลับความสนใจไปมาระหว่างงานและสิ่งรบกวนทางดิจิทัลสามารถสร้างภาระให้กับระบบควบคุมความสนใจของสมองได้นั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมบางครั้งเรานั่งอยู่เฉยๆแต่กลับรู้สึกเหนื่อยหรือทำงานเสร็จแล้วแต่สมองยังรู้สึกว่าไม่ได้รับการพักเพราะร่างกายอาจหยุดทำงานแต่สมองยังคงรับข้อมูลอยู่อย่างต่อเนื่องการเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาเช็คข้อความทุกครั้งที่มีการแจ้งเตือนแม้จะใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีก็สามารถดึงความสนใจออกจากสิ่งที่กำลังทำอยู่ได้ที่น่าสนใจก็คือความเงียบไม่ได้หมายถึงการตัดจากผู้คนหรือการหนีจากโลกออนไลน์แต่หมายถึงการสร้างช่วงเวลาที่เราไม่จำเป็นต้องตอบสนองข้อมูลทุกอย่างที่เข้ามาอาจเป็นเพียงการปิดเสียงแจ้งเตือนระหว่างทำงานการไม่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาระหว่างรับประทานอาหารหรือการใช้ระยะเวลาสั้นๆก่อนนอนโดยไม่เปิดหน้าจองานวิจัยเกี่ยวกับการจำกัดการใช้โซเชียลมีเดียในกลุ่มคนหนุ่มสาวพบว่าการลดเวลาในการใช้งานลดลงเหลือประมาณ30นาทีต่อวันในช่วงการทดลองมีความสัมพันธ์กับอารมณ์เชิงบวกที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงระดับความวิตกกังวลภาวะซึมเศร้าความเหงาและความกลัวว่าจะพลาดสิ่งต่างๆลดลงดังนั้นความเงียบจึงอาจเป็นพื้นที่ว่างที่จำเป็นสำหรับชีวิตยุคดิจิทัลเป็นช่วงเวลาที่เราไม่ต้องรีบตอบไม่ต้องรับรู้ทุกข่าวสารและไม่จำเป็นต้องรู้ว่าใครทำอะไรอยู่ตลอดเวลาเพราะบางครั้งสิ่งที่สมองต้องการอาจไม่ใช่ข้อมูลใหม่แต่คือเวลาที่จะจัดระเบียบข้อมูลเดิมในโลกที่ทุกคนสามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงความสามารถในการไม่ออนไลน์ตลอดเวลาอาจกลายเป็นทักษะที่สำคัญของชีวิตเพราะความเงียบไม่ได้หมายถึงการพลาดอะไรบางอย่างเสมอไปแต่อาจหมายถึงการได้กลับมาได้ยินเสียงของตัวเองอีกครั้งจบบทความประจำวันเรื่องความเงียบกลายเป็นของมีค่าในโลกที่ทุกคนออนไลน์ตลอดเวลาเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินอนันทเมธ
8: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะยันระยะสั้นและระยะยาวซะก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพินโยรุ่งสมัยพินโยรุ่งสมัยอ่าน
10: เรื่องของการทุจริตเงินงบประมาณของคนไร้ที
11: ่หน้าอนาจใจเป็นผู้ใหญ่ทำอะไรไม่อายเด็ก
12: ใครเหรอครับหลวงตา
11: ก็ข้าราชการที่โกงเงินคนยากไร้แล้วมีนักศึกษากล้าหาญไปเปิดโปงขบวนการทุจริต
12: อ๋อพี่แบมนิสิตต้านทุจริต
11: เออรู้ด้วยดีดีสังคมต้องช่วยกันชื่นชมยกย่องคนดี
12: และต้องไม่ปล่อยให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมด้วยครับ
11: เก่งกล้าสมชื่อนะเจ้านี่
12: ครับ
13: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนไขมันทรานส์ภัยร้ายจากอาหารที่ควรเลี่ยง
14: หยุดหยุดหยุดรอแป๊บโดนัท10แถม10ไม่ซื้อไม่ได้แล้ว
15: เธอรู้จักไหมไขมันทรานส์น่ะที่ผ่านมาก็เค้กพายพัฟคุกกี้ไหนจะเวเฟอร์อีก
14: ก็โดนัทอีกหน่อยไม่เป็นไรนะ
16: ไม่หน่อยละกินแบบนี้ระวังเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับสวัสดีครับพบกับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนา
17: สวัสดีค่ะ
16: แล้ววันนี้ชวนคุยกันเรื่องไขมันทรานครับ
17: ค่ะไขมันทรานนะคะก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวพบได้ในธรรมชาติเช่นในเนื้อวัวเนยนมชีสและไขมันทรานนะคะจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนลงไปในน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงก็เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมือนไขมันสัตว์เช่นเนยขาวมาการีนหรือเนยเทียมค่ะ
16: แต่คุณหมอครับหลายร้านเลือกใช้มาการีนหรือเนยเทียมเป็นส่วนผสมของอาหารนะครับ
17: ใช่ค่ะเพราะต้นทุนที่ต่ำกว่าการหืนช้าและเก็บรักษาได้นานขึ้นแต่การที่ร่างกายเราได้รับกรดไขมันทรานแปรรูปมากๆก็อาจก่อให้เกิดความผิดปกติกับร่างกายเช่นน้ำหนักและไขมันส่วนเกินเพิ่มขึ้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคหัวใจขาดเลือดโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดค่ะ
16: ดังนั้นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงกินให้น้อยลงสุขภาพดีจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
17: ยินดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
13: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
18: ขับขี่ปลอดภัยไปกับกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทุกคนทราบไหมคะการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรเป็นอีกสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุรุนแรงที่เกิดตามทางแยกต่างๆทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินในแต่ละปีเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะตามทางแยกหรือบนถนนรอบตัวเมืองที่รถมักวิ่งด้วยความเร็วสูงและยิ่งผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัยก็จะยิ่งอันตรายร้ายแรงมากขึ้นถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตเพราะหน้าอกผู้ขับขี่จะกระแทกพวงมาลัยส่วนผู้โดยสารอาจกระเด็นจากที่นั่งกระแทกกับตัวรถได้รับอันตรายร้ายแรงโดยมักพบอุบัติเหตุร้ายแรงจากการขับรถฝ่าสัญญาณจราจรและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ประสบเหตุที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยดังนั้นการขับขี่ที่ปลอดภัยนอกจากจะต้องใส่ใจวินัยจราจรไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟยังต้องไม่ละเลยการคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนั่งหรือขับรถควรคาดเข็มขัดนิรภัยขี่หรือซ้อนมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อกด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ
12: เป็นอะไรครับหลวงตาแล้วเนี่ยไปผ่านสมรภูมิรบที่ไหนมาครับฝุ่นเต็มตัวไปหมดเลย
11: เพิ่งลงจากรถสองแถวกว่าจะผ่านถนนโลกพระจันทร์มาถึงหมู่บ้านเราได้ลำไส้โยกคลอนฝุ่นกระจายไอกระจุย
12: แปลกนะครับงบประมาณก็ได้มาทั้งซ่อมทั้งสร้าง
11: เออแต่ก็มันไปตกหล่นระหว่างทางแล้วเข้ากระเป๋าใครหรือเปล่านี่สิต่อไปคนโกงพวกนี้ก็ต้องได้รับผลกรรม
12: ช้าไปไหมครับหลวงตาผมว่าโทรแจ้งปปช.เลยดีกว่ากด1205
11: เออเอ้าจัดไป
13: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
19: ความสมัครใจและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดเพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเราและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารวมกันอยู่ได้ให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ทุกคนควรจะได้พยายามรักษาความเป็นไทยและความสมัครใจนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่งอย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: เป็นอะไรครับหลวงตาแล้วเนี่ยไปผ่านสมรภูมิรบที่ไหนมาครับฝุ่นเต็มตัวไปหมดเลย
1: เพิ่งลงจากรถสองแถวกว่าจะผ่านถนนโลกพระจันทร์มาถึงหมู่บ้านเราได้ลำไส้โยกคลอนฝุ่นกระจายไอกระจุย
0: แปลกนะครับงบประมาณก็ได้มาทั้งซ่อมทั้งสร้าง
1: เออแต่ก็มันไปตกหล่นระหว่างทางแล้วเข้ากระเป๋าใครหรือเปล่านี่สิต่อไปคนโกงพวกนี้ก็ต้องได้รับผลกรรม
0: ช้าไปไหมครับหลวงตาผมว่าโทรแจ้งปปช.เลยดีกว่ากด1205
1: เออเอาจัดไปคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: ไหลหลังไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
7: นายกรัฐมนตรียืนยันการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ไม่ล้มเหลวมีการใช้งบประมาณและพิจารณาอย่างรอบคอบหากมีข้อสงสัยสามารถเชิญรัฐมนตรีไปชี้แจงตามระบบรัฐสภาได้
8: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ที่ระบุมีการใช้งบประมาณแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ล้มเหลวว่ารัฐบาลต้องใช้งบประมาณทุกอย่างของประเทศให้คุ้มค่าและพิจารณาอย่างรอบคอบย้ำว่ารัฐบาลมีความกล้าหาญในการแก้ไขปัญหาของประเทศซึ่งระบบรัฐสภาหากมีข้อสงสัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถเรียกรัฐมนตรีไปตอบกระทู้หรือชี้แจงยติรวมถึงสามารถยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา151และมาตรา152ได้จึงควรเปิดโอกาสให้ผู้ตั้งข้อสงสัยและผู้มีหน้าที่ชี้แจงได้พูดคุยกันส่วนนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต้องมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้ยังทำงานได้ดีอยู่ไม่มีปัญหาแม้ไม่มีรัฐมนตรีช่วยก็มีผู้ช่วยรัฐมนตรีที่มีความรู้ความสามารถและตรงต่อวิชาชีพเช่นเดียวกับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ส่วนในอนาคตจะมีรัฐมนตรีช่วยว่าการเป็นนักการเมืองในพรรคหรือเป็นคนนอกหรือให้รัฐมนตรีประจำกระทรวงเป็นผู้ตัดสินใจขึ้นอยู่กับสถานการณ์พดิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
7: จังหวัดนราธิวาสเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบพิจารณาช่วยเหลือผู้เสียหาย27รายมูลค่ากว่า21ล้านบาท
9: นายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินความเสียหายด้านทรัพย์สินเพื่อเร่งรัดการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาความเสียหายของผู้ได้รับผลกระทบจำนวน27รายรวม38รายการคิดเป็นมูลค่าความเสียหาย
10: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหย มาโนชชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
11: ครูครับตุ้มตามโกงข้อสอบครับ
10: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
11: ใช่ๆที่โกง
10: เพิ่มขึ้น
11: นิสัยอ่ะ
10: เพิ่มขึ้น
11: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
10: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
12: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอน NCDs คืออะไรทำไมต้องรู
13: ้โอ้ยงานก็เครียดหิวก็หิวออกไปสูบบุหรี่ก่อนนะ
14: แล้วอย่าลืมที่นัดไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะ
13: โอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
15: อือหือใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCD แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
16: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non Communicable Disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
15: แล้วสาเหตุล่ะครับ
16: ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
15: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
16: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
15: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
16: สวัสดีค่ะ
12: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
17: อุบัติเหตุเกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินแต่เหตุการณ์เหล่านี้สามารถลดลงได้เพียงแค่ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจรเมาไม่ขับง่วงไม่ขับโทรไม่ขับคาดเข็มขัดสวมหมวกกันน็อกไม่ขับรถเร็วตลอดจนข้อควรปฏิบัติต่างๆเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสงกรานต์นี้ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ
18: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
19: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
20: สามัคคีที่สำคัญที่สุดคืออะไรก็คือสามัคคีในชาติไม่ใช่ว่าความสามัคคีในคณะไม่ดีแต่ต้องระวังถ้าสามัคคีกันแต่ว่าไปก้าวก่ายหรือไปทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนในสถาบันก็เป็นความผิดถ้าสามัคคีในสถาบันไปทำให้คนอื่นเสียหายหรือเดือดร้อนก็ไม่ดีเพราะทำให้เสียหายต่อสามัคคีของชาติพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย3 เมษายน 2503

0: าครับชายอยากกินขนม
1: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
0: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
1: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
3: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
4: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
3: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
5: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
6: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
5: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
6: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
5: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
6: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
5: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: อุบัติเหตุเกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินแต่เหตุการณ์เหล่านี้สามารถลดลงได้เพียงแค่ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจรเมาไม่ขับง่วงไม่ขับโทรไม่ขับคาดเข็มขัดสวมหมวกกันน็อกไม่ขับรถเร็วตลอดจนข้อควรปฏิบัติต่างๆเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสงกรานต์นี้ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ
8: ทุกคนที่ทำหน้าที่ตามอาชีพของตนหรือตามหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่อย่างศรีสระเพื่องานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้นก็เป็นสิ่งที่สร้างเสริมความดีแก่ประเทศชาติในตัวพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
9: นิทานกันแล้วสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงนิทานกับรายการ Kiss Out สำหรับวันนี้นะคะพี่แยมมี่และกองทัพนิทานหันษาเตรียมพร้อมที่จะพาน้องๆไปตะลุยโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและข้อคิดต่างๆมากมายกันแล้วล่ะค่ะไปค่ะไปตะลุยโลกแห่งนิทานกันเลยสำหรับวันนี้นะคะพี่แยมมี่ได้นำนิทานตำนานของชาวเนปาลทั้งสองเรื่องมาฝากกันเลยค่ะนิทานเรื่องแรกนั้นเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่อยากจะทำนาแต่ว่าไม่มีทุนมากพอที่จะลงมือได้เขาจะได้ไปขอความเห็นใจจากเศรษฐีและมีกลวิธีในการลงมือทำนาด้วยตัวคนเดียวค่ะแบบไม่เสียแรงสักแอะเนี่ยนะคะทำนาแต่ว่าไม่เสียแรงได้ยังไงกันเนี่ยไปรับฟังนิทานเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยค่ะกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าเล่ห์เหลี่ยมของกาหนูและในนิทานเรื่องที่สองเป็นเรื่องราวของคนที่เอาแต่กินกินกินกินกินกินแล้วก็กินซึ่งเป็นคนช่างกินมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะจนถึงวัยที่แต่งงานมีครอบครัวก็ยังเป็นคนที่ช่างกินจนทำให้ชีวิตคู่นั้นต้องมีปัญหากันเลยทีเดียวไปรับฟังและติดตามเรื่องราวนี้พร้อมๆกันในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าห่วงกินเกินเหตุกันได้เลยส ส่วนนิทานภาษาพาสนุกในวันนี้ขณะที่ลุงทองดีกำลังนั่งฟังวิทยุอยู่ที่หน้าบ้านเจ้าแดงและเจ้าจ้อยก็สลับกันมาถามอะไรบางอย่างในคำถามคล้ายๆกันลุงทองดีเห็นท่าทีว่าเจ้าสองคนนี้คงแตกคอกันแน่จึงได้เรียกทั้งคู่นั้นมานั่งคุยเพื่อปรับความเข้าใจแต่ว่าความหมายของคำว่าแตกคอนี้จะมีความหมายว่าอย่างไรกันนะต้องไปรอรับฟังกันได้เลยในช่วงภาษาพาสนุกค่ะเป็นไงบ้างคะหลังจากที่ได้ฟังพี่แยมมี่เล่าความสนุกกันไปบางส่วนแล้วน้องๆพร้อมที่จะตะลุยโลกนิทานกับรายการคิดเอากันแล้วหรือยังเอ่ยเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราไปรับฟังนิทานเรื่องแรกกันเลยกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าเล่ห์เหลี่ยมของกาหนู

0: นานมาแล้วมีชาวบ้านชนบทคนหนึ่งชื่อกานูจะหาเขานั้นไม่มีที่ดินทำมาหากินเป็นของตัวเองและถูกชาวบ้านมองว่าเป็นคนที่ไร้ค่าวันหนึ่งกานูได้ตัดสินใจว่าจะลองเสี่ยงโชคทำนาดูเขาจึงได้บอกกับภรรยาให้ทราบถึงเรื่องนี้ภรรยาของเขาได้พูดด้วยความเคลือบแคลงสงสัยในคำพูดของเขาว่า
1: แล้วเจ้าจะไปเอาที่ดินจากไหนมาทำนะเฮ้ยและเอาวัวที่ไหนไปไถนาด้วย
0: หล่อนได้ถามด้วยความเชื่อเพียงแค่เล็กน้อยว่าทำเช่นนั้นได้จริงหรือแม้ว่าเขาจะมีที่ดินและวัวจริงๆก็ตาม
2: เอานะเดี๋ยวข้าจะไปหามาให้ได้เลยล่ะเจ้าคอยดูสิ
0: กาหนูได้ตอบแล้วออกเดินทางไปที่บ้านของเศรษฐีที่มีที่ดินในท้องถิ่นนั้นเศรษฐีที่ดินเองก็ประหลาดใจเมื่อรู้ว่าในที่สุดกาหนูก็ตัดสินใจที่จะทำงานแต่เศรษฐีก็ไม่ใครที่จะเชื่อว่าเรื่องนี้จะเป็นความจริงนักอย่างไรก็ตามเศรษฐีจึงได้เรียกผู้ช่วยเข้ามาหาและได้พูดกับคนของเขาว่า
3: เจ้าได้ยินไหมว่ากาหนูต้องการเป็นหุ้นส่วนในที่ดินของข้าจงมอบที่นาให้กับเขาจำนวนหนึ่งแล้วคอยดูสิว่าเขาจะทำได้ไหมเพราะว่าอย่างน้อยๆแล้วเราก็ควรจะต้องให้โอกาสเขาจัดการให้ด้วยนะ
0: แล้วผู้ช่วยของเศรษฐีที่ดินก็พากาหนูไปดูที่นาผืนนั้นเมื่อกาหนูได้มาถึงที่บ้านเขาก็ได้รู้สึกถึงอารมณ์เบิกบานยิ่งนักในคืนนั้นเขานั้นนอนไม่หลับและในที่สุดเขาก็ลุกจากที่นอนไปในตอนกลางดึกและออกไปยังนาผืนนั้นในขณะที่กานูกำลังขมักเขม้นกับการใช้เสียมขุดดินอยู่ที่ปลายนาด้านหนึ่งนั่นเองโจรปล้นทรัพย์กลุ่มหนึ่งซึ่งกำลังจะออกไปปล้นเขาก็ได้เฝ้ามองดูกานูอยู่ห่างๆชั่วครู่หนึ่งจากนั้นก็เดินมาหาเขาและได้ถามว่า
4: เฮ้ยนี่เจ้าออกมาทำอะไรอยู่ดึกดื่นตอนนี้เนี่ยเที่ยงคืนแล้วก็ยังไม่นอนหรอ
0: โจรคนหนึ่งได้ถามกานูรู้ดีว่าชายเหล่านั้นเป็นใครเพื่อยั่วยุให้โจรเหล่านั้นอยากรู้มากยิ่งขึ้นเขาจึงได้แกล้งทำเป็นนิ่งเงียบและตั้งหน้าตั้งตาขุดดินต่อไปแต่โจรเหล่านั้นเองก็ยังคงขยันขยอถามเขาต่อไปอีกในที่สุดกานูก็ได้เล่าเรื่องที่เขาแต่งขึ้นเองให้กับพวกโจรได้ฟัง
2: ข้าฝันว่าเทพธิดาแห่งความมั่งคั่งนะเขาได้เอาโอ่งใส่ทองหลายใบมาฝังไว้ที่นี่แล้วข้าก็กำลังทดสอบว่าสิ่งที่ข้าฝันนั้นมันจริงไหมข้าก็เลยมาขุดดินอยู่แบบนี้ยังไงล่ะ
0: บรรดาโจรซึ่งโชคไม่ค่อยดีนักในระหว่างนี้จึงได้เสนอตัวว่าพวกเขานั้นจะช่วยกาหนูให้สามารถค้นหาองค์ใส่ทองได้อย่างรวดเร็วแต่ว่ามีข้อแม้ว่ากาหนูนั้นจะต้องแบ่งทองที่ได้ให้กับพวกเขาด้วยครั้งแรกกาหนูไม่ค่อยเห็นด้วยกับความคิดนั้นแต่เมื่อพวกโจรได้รบเร้ามากขึ้นมากขึ้นเขาก็แซงตกลงด้วยทำสีหน้าแสดงว่าไม่พอใจนักแล้วก็รีบเดินทางกลับบ้านโจรทั้งหมดใช้เวลาไม่นานนักขุดดินในพื้นที่แต่แล้วพวกโจรก็รู้สึกผิดหวังที่ไม่พบกับองค์ใส่ทองและรางวัลอย่างที่กาหนูบอกเอาไว้พวกโจรจึงรู้ตัวว่าเสียรู้กาหนูเสร็จแล้วและต่างสาบานว่าจะต้องแก้แค้นเขาให้ได
4: ้เฮ้ยเอาไว้ถึงฤดูเก็บเกี่ยวก่อนเถอะแล้วมันจะรู้ว่าพวกเราจะจัดการมันยังไงฝากไว้ก่อนเถอะนะเจ้ากาหนู
0: พวกโจรได้พูดกันเมื่อพูดจบแล้วเจ้าเหล่าโจรนั้นก็เดินจากไปทั้งภรรยาของกาหนูและเศรษฐีเจ้าของที่ดินไม่เชื่อกับหูของตัวเองเมื่อกาหนูได้เล่าให้ทั้งสองฟังในรุ่งเช้าว่าเขานั้นออกไปไถนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเศรษฐีเจ้าของที่ดินจึงให้เมล็ดพันธุ์ข้าวแก่กาหนูเพื่อนำไปปลูกในพื้นที่นั้นต่อมาอีกไม่นานนักฤดูเก็บเกี่ยวก็มาถึงแต่กาหนูก็ทราบโดยสัญชาตญาณของพวกเขาว่าโจรนั้นไม่มีวันยอมปล่อยให้เขาเกี่ยวข้าวด้วยความสงบเป็นอันขาดเขาจึงได้เฝ้าสังเกตการอยู่บนต้นไม้ใกล้ๆกับบริเวณนั้นทุกคืนแล้วคืนหนึ่งพวกโจรก็พากันมาที่นาของเขาตามคาดเมื่อพวกโจรมาลักขโมยเกี่ยวข้าวเสร็จก็มัดรวงข้าวไว้เป็นฟ่อนๆแล้วกาหนูก็ได้ร้องตะโกนเสียงดังลั่นขึ้นแซงทำทีว่ามีตำรวจมาปิดล้อมแถวนั้นไว้หมดแล้วเขาได้ร้องว่าน
2: ั่นไงพวกมันมานู่นแล้วล้อมมันให้ดีลูกน้องของข้าจัดการมันเลย
0: แล้วก็เป็นไปตามที่กาหนูคาดคิดไว้อีกเหมือนกันพวกโจรได้รีบวิ่งหนีไปอย่างไม่คิดชีวิตพร้อมกับสบถว่าจะต้องกลับมาแก้แค้นกาหนูให้ได้ส่วนกาหนูก็รีบไปลากมัดรวงข้าวที่พวกโจรนั้นมัดเอาไว้ขึ้นเกวียนเทียมวัวซึ่งเขานั้นขอยืมมาจากเศรษฐีเจ้าของที่ดินแล้วนำมาแอบจอดไว้แถวนั้น
5: ลังจากนั้นอีกไม่นานนักพวกโจรก็หวนกลับมาแก้แค้นอีกครั้งหนึ่งคราวนี้พวกเขามุ่งหมายที่จะปล้นยุ้งข้าวของกานูแต่ด้วยความเป็นเจ้าของข้าวที่เก็บเอาไว้เต็มยุ้งและประสบการณ์ที่เคยปราบโจรเหล่านั้นมาแล้วกานูจึงไม่ยอมงีบหลับง่ายๆทันทีที่พวกโจรมุดรอยโหว่ในฝาผนังเข้ามาในยุ้งข้าวกานูก็ได้รีบเฉือนปลายจมูกของโจรทีละคนทีละคนโดยเร็วโดยการถูกเฉือนจมูกนั้นเป็นเรื่องที่น่าอับอายเป็นอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้โจรแต่ละคนที่ถูกเฉือนปลายจมูกจึงไม่ยอมบอกเพื่อนๆของมันกานูจึงสามารถแก้แค้นพวกโจรได้อย่างง่ายดายและเช้าวันรุ่งขึ้นตำรวจก็สามารถจับพวกโจรที่ถูกเฉือนจมูกได้ทุกคนโดยใช้เวลาเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นและกานูก็ทำนาของเขาจนประสบความสำ

ตอนแรกเนี่ยพี่แยมมี่ก็ไม่เชื่อเหมือนกันนะคะว่าคนที่ไม่มีเงินไม่มีแม้แต่พวกพ้องแถมยังมีที่ดินเพียงแค่เล็กน้อยจะไปทำนาจนออกมาประสบความสำเร็จได้ยังไงแต่ว่าการดูก็พิสูจน์ให้เราได้เห็นแล้วนะคะถ้าหากว่าความตั้งใจมากพออุปสรรคนั้นก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่ต้องแก้ไขเพราะการหนูได้ฟันฝ่าความไร้ต้นทุนด้วยความกล้าและไหวพริบอัญชันฉลาดจนท้ายที่สุดเนี่ยก็ได้ผลผลิตที่งดงามอย่างน่าทึ่งเลยล่ะค่ะถึงแม้ว่านี่จะเป็นวิธีที่เจ้าเล่ห์ไปสักหน่อยก็เถอะนะคะ เอาละค่ะไปต่อกันในนิทานเรื่องที่สองกันต่อเลยกับเรื่องราวของชายช่างกินและหญิงสาวจอมหวงที่บังเอิญได้แต่งงานและได้มาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันซึ่งนิสัยของทั้งสองก็ดูไม่ค่อยจะเข้าขากันสักเท่าไหร่แล้วแบบนี้จะอยู่กันได้ยังไงล่ะคะเนี่ยไปรับฟังเรื่องราวนี้พร้อมๆกันได้กับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าห่วง

0: าเคได้ชื่อว่าเป็นเด็กชายที่ตะกะมากที่สุดในหมู่บ้านเมื่อเขาได้โตขึ้นจนถึงวัยอันสมควรที่จะแต่งงานแล้วบิดาและมารดาของเขาก็ไปทาบทามหญิงสาวทั่วทั้งหมู่บ้านเพื่อขอมาเป็นภรรยาของบุตรชายแต่ปรากฏว่าไม่มีหญิงสาวคนใดในหมู่บ้านอยากจะได้ฮาเคมาเป็นสามีเลยสักคนเดียวในที่สุดบิดามารดาของฮาเคก็ต้องหันไปพึ่งแม่สื่อผลสุดท้ายทั้งสองก็สามารถหาภรรยาให้กับบุตรชายจอมขี้เหนียวของตนเองได้ภรรยาของเขาอยู่ห่างไปจากหมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไกลออกไปหลายไมล์ฮาเคคาดว่าภรรยาของเขาไม่มีวันจะตะกะไปมากกว่าเขาได้เลยตามประเพณีนั้นภรรยาจะต้องปรนนิบัติสามีอย่างดีที่สุดในคืนวันแต่งงานเธอจึงได้ทำอาหารให้กับสามีกินเมื่อทำอาหารเสร็จแล้วเธอจึงได้เชิญสามีมารับประทานอาหารค่ำพร้อมกับเธอฮาเคได้รีบตรงไปที่ในครัวซึ่งตามปกติแล้วใช้เป็นที่รับประทานอาหารกันเขาค่อนข้างที่จะสงสัยว่าภรรยาของเขาอาจจะแอบเก็บอาหารที่ดีที่สุดไว้รับประทานเองหรือเปล่าและไม่ให้เขาได้โอกาสรับประทานอาหารที่อร่อยฮาเคได้นั่งไขว่ห้างอยู่บนม้านั่งยาวที่ทำด้วยไม้อย่างไม่ประณีตนักเขาได้กล่าวว่าเขานั้นอยากจะรับประทานอาหารในครัวมากกว่าที่อื่น
1: นี่เธอใส่น้ำมันเนยลงไปในข้าวผัดน้อยเกินไปแล้วนะ
0: ฮาเคได้บ่นอุบอิบในขณะที่รับประทานอาหารอยู่ไม่มีน้ำมันเนยเหลืออยู่ในโถอีกแล้วนะคะฮาเคมาสินิได้ตอบแล้วเธอก็ได้คว่ำโถเนยลงและนั่นเป็นการแสดงความจริงกับสามีเนื่องจากในขณะนั้นเป็นฤดูหนาวน้ำมันเนยจึงแข็งตัวและติดอยู่กับก้นโถด้วยเหตุนี้จึงไม่มีน้ำมันเนยไหลออกมาจากจานสักหยดเดียวฮาเคได้รู้สึกผิดหวังมากแต่ฮาเคผู้ไม่ยอมผ่อนปลนก็ยังหวาดระแวงว่าภรรยานั้นจะเล่นตลกกับตนอีกเขาตัดสินใจว่าจะต้องหาน้ำมันเนยมาใส่ในอาหารของเขาให้ได
1: ้ถ้าหากว่าไม่มีน้ำมันเนยพอในบ้านของเราก็ไปเอามาจากเพื่อนบ้านสิไม่เช่นนั้นเจ้าก็ไปเก็บมะเขือเทศจากสวนครัวมาทำอย่างอื่นให้ข้ากินแทนก็ได
0: ้ฮาเคได้สั่งภรรยาสาวกว่ามาสินี้จะกลับเข้าครัวมาพร้อมกับมะเขือเทศฮาเคก็ได้อุ่นน้ำมันเนยที่แข็งตัวในโถจนร้อนแล้วและเมื่อความโถลงน้ำมันเนยนั้นก็หยดลงน้ำมันเนยทั้งหมดได้ไหลพลั้งพลูลงมาใส่จานในขณะนี้จานของฮาเคมีน้ำมันเนยมากกว่าอาหารซะอีกความหวังของมาสินิที่จะเก็บน้ำมันเนยเอาไว้กินก็ได้มาลายหายไปเสียแล้วอย่างไรก็ตามหล่อนนั้นไม่เคยยอมแพ้ง่ายๆหล่อนได้รีบคิดแผนการขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งและได้กล่าวว่าแต่เธอลืมไปแล้วไม่ใช่หรอว่าตามประเพณีนั้นน่ะสามีและภรรยาจะต้องกินอาหารจากจานเดียวกันในคืนวันแต่งงานแต่ฮาเคก็ไม่ได้ตอบอะไรมัวแต่ง่วนอยู่กับการกินอาหารอย่างตะกะตะกามเมื่อมาสินิเห็นดังนั้นหล่อนจึงได้ทรุดตัวลงนั่งกับพื้นด้านหน้าของสามีและได้เริ่มตักอาหารจากจานของสามีกินอย่างรวดเร็วและด้วยเหตุนี้จึงเกิดความเงียบในครัวชั่วขณะขึ้นเมื่อสามีภรรยาคู่นี้ก้มลงรับประทานอาหารอย่างไม่เงยหน้าขึ้นมาเลยแต่แล้วก็เกิดศึกแย่งชิงเครื่องดื่มกันขึ้นพอแย่งไปแย่งมาจานใบนั้นก็ตกลงสู่พื้นน้ำมันเนยในจานก็ไหลลงท่วมพื้นบ้านฮาเคจอมขี้เหนียวไม่สามารถที่จะอดทนกับความสูญเสียครั้งนี้ได้เขาจึงได้เริ่มเคี่ยนตีภรรยาของเขามาสินีได้ถูกสามีตีจนฟกช้ำดำเขียวไปหมดหล่อนได้ร้องไห้คำควรด้วยความขมขื่นใจเสียงร้องของหล่อนทำให้บิดามารดาของฮาเคและญาติพี่น้องคนอื่นๆวิ่งมายังสถานที่เกิดเหตุคนเหล่านี้ต่างแยกทั้งคู่ออกจากกันในคืนนั้นมาสินีได้เริ่มฉลาดขึ้นจากประสบการณ์ที่ได้รับไม่ยอมนอนบนเตียงวิวาของฮาเคหล่อนได้แยกไปนอนอีกห้องนึงไม่ว่าฮาเคและบิดาของเขาจะเข้ามาปลอบประโลมอย่างไรก็ตามก็ไร้ซึ่งผลในที่สุดมาสินีก็ออกจากบ้านของฮาเคและกลับไปยังหมู่บ้านของตนในเช้าวันรุ่งขึ้นและไม่เคยหวนกลับมาที่นั่นอีกเลย

สุดท้ายแล้วฮาเคก็ต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียวสาเหตุเป็นเพราะนิสัยของเขาที่ชอบกินมากจนทำให้คนอื่นลำบากอีกทั้งยังเป็นผู้ชายที่ไม่ให้เกียรติผู้หญิงถึงขั้นทำร้ายภรรยาตัวเองให้ต้องเจ็บช้ำน้ำใจเพียงเพราะแค่เรื่องอาหารเท่านั้นเองแบบนี้เนี่ยถือว่าไม่น่ารักเลยนะคะการให้เกียรติคนอื่นที่อยู่ด้วยกันเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ควรทำไม่ว่าเขาคนนั้นจะไม่ได้ดั่งใจเราแค่ไหนก็ตามยังไงซะเราเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ไปทำร้ายคนอื่นเพียงเพราะว่าอารมณ์โมโหของเรานะคะแล้ววันนี้ค่ะลุงทองดีก็มีเรื่องให้ปวดหัวอีกแล้วเมื่อเจ้าจ้อยเจ้าแดงได้ทะเลาะกันและพยายามจะขอความช่วยเหลือจากลุงทองดีแต่ด้วยความที่เจ้าจ้อยและเจ้าแดงผลัดกันมาคนละที2ทีและทำให้ลุงทองดีนั้นเหนื่อยที่จะตอบคำถามและพยายามที่จะพูดให้ทั้งสองนั้นเลิกแตกคอกันเรื่องวุ่นในวันนี้จะมีบทสรุปแบบไหนกันนะแล้วคำว่าแตกคอที่ว่านี้จะมีความหมายว่าอย่างไรไปรับฟังพร้อมๆกันได้ในช่วงนิทานภาษาพาสนุกเลยค่ะ

0: ขณะที่ลุงทองดีกำลังนั่งฟังวิทยุอยู่ที่หน้าบ้านนั้นจู่ๆเจ้าแดงก็เดินมาหาและขอตัดต้นไผ่เพื่อเอาไปใช้ทำงานกลุ่มประดิษฐ์สิ่งของส่งเป็นการบ้านแต่หลังจากนั้นไม่นานเจ้าจ้อยเองก็เดินมาขอตัดไม้ไผ่เหมือนกันนี่ทำให้ลุงทองดีสงสัยเป็นอันมาก
1: ลุงทองดีจ๊ะลุงทองดี
2: ว่าไงล่ะเจ้าแดงมีอะไรเหรอร้อยวันพันปีไม่เห็นเองมาหาข้าเลยนะเนี่ย
1: ว่าแดงจะมาขอลุงทองดีตัดต้นไผ่เล็กๆสักต้นนึงเพื่อที่จะไปทำสิ่งประดิษฐ์ส่งเป็นงานกลุ่มนะจ๊ะ
2: อ๋อแล้วเองอยู่กลุ่มเดียวกับเจ้าจ้อยใช่ไหมล่ะ
1: อ
2: ๋
1: อใช่จ้ะแดงรับหน้าที่มาเป็นคนตัดไม้ไผ่ก็เลยต้องมาขออนุญาตลุงทองดีก่อนนี่แหละจ้ะ
2: เออถ้างั้นก็ตัดเอาตามใจชอบเลยนู่นนู่นอยู่ตรงหลังสวนนู่นแน
1: ่ขอบคุณจ้ะงั้นแดงขอตัวไปตัดต้นไผ่ก่อนนะจ้ะ
2: เออยังไงก็ระมัดระวังด้วยล่ะเฮ้ยเด็กสมัยนี้นี่เนาะรู้จักประดิษฐ์นั่นประดิษฐ์นี่ครูพลนี่สอนดีจริงๆเลยเชียว
3: ลุงทองดีช่วยขอตัดต้นไผ่ที่หลังสวนหน่อยนะจ๊ะ
2: อ้าวแล้วเองจะเอาไปทำอะไรอีกล่ะฮะเจ้าจ้อย
3: อะไรอีกอะไรกันลุงอีกอะไรอ่ะเจ้ายังไม่เคยมาขอลุงทองดีตัดต้นไผ่เลยนะ
2: อ
3: ้
2: าวก็เจ้าแดงมันอยู่กลุ่มเดียวกับเองไม่ใช่หรือไงมันเพิ่งมาขอข้าเข้าไปตัดต้นไผ่เมื่อกี้นี่เอง
3: เจ้าแดงที่บอกให้มาตั้งแต่แรกไม่มานะแล้วจู่ๆก็มาเฉยเลย
2: เฮ้ยอย่าบอกนะว่าดูท่าแล้วพวกเองคงจะงอนกันอีกแล้วล่ะสิเนี่ย
3: งอนสักหน่อยใครงอนมี
2: เฮ้ยพวกเองเนี่ยนะมัวแตกคอกันอยู่ได้แล้วแบบนี้เนี่ยงานมันจะสำเร็จไหมเล่า
3: อะไรกันลุงลุงจะว่าจ้อยบ้าบอคอแตกเหรอ
2: ไม่ใช่โว้ยแตกคอคำว่าแตกคอที่ข้าพูดเนี่ยมันเป็นคำที่หมายถึงการต้องแยกกันเพราะว่ามีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันต่างหากเล่า
3: อย่างนี้นี่เองแต่ว่าจ้อยถามมันแล้วอ่ะมันบอกว่ามันไม่มานี่นาแล้วจู่ๆมันก็มาเฉยเลยแบบนี้มันหมายความว่ายังไงกัน
2: อ้าวเรื่องนี้ข้าจะไปรู้ได้ยังไงล่ะฮะเองก็ไปคุยกันสิมันไม่เกี่ยวกับข้านี่วะ
3: ก็ได้จ้ะงั้นเดี๋ยวจ้อยเข้าไปในสวนก่อนนะจ๊ะไม่รู้ป่านนี้เจ้าแดงมันจะตัดเสร็จหรือยังอ่ะ
2: เออไปคุยกันซะให้ดีๆอย่าใช้อารมณ์คนร่วมงานกันเนี่ยต้องฟังความคิดเห็นกันด้วยเข้าใจไหม
3: เข้าใจจ้ะ
0: หลังจากนั้นเจ้าจ้อยก็เดินเข้าไปหาเจ้าแดงในสวนจนเวลาผ่านไปได้สักพักลุงทองดีได้ยินเสียงโวกเวกโวยวายดังมาจากในสวนและคิดว่าเจ้าจ้อยกับเจ้าแดงนั้นทะเลาะกันจึงได้รีบเดินเข้าไปดูแต่ภาพที่เห็นนั้นก็คือเจ้าแดงกับเจ้าจ้อยวิ่งหน้าตั้งกันออกมา
3: ลุงทองดีวิ่งลุงทองดี
1: ลุงทองดี
2: อะไรของพวกมันนะฮะอย่าบอกนะว่า
3: ไอ้เจ้าแดงมันเอาต้นไผ่ไปโดนรังผึ้งอะตอนนี้ผึ้งมันไล่พวกเรามาแล้ว
1: ไอ้จ้อยเองพ่อข้าได้ยังไงอะก็ยังไหวอะข้ามาคนเดียวอะ
3: โอ้ยไม่มีเวลาเถียงกันแล้วหนีก่อนเถอะไอ้แดงลุง
2: เอาเฮ้ยงานเข้าแล้วล่ะสิรอข้าด้วยสิโว้ยหนีไอ้เด็กพวกนี้หาเรื่องให้ข้าได้ทุกวันจริงจริง
3: ตรงนี้ตามเร็วๆสิ
2: เฮ้ยถ้าหลุดจากนี่ไปได้ข้าจะคิดบัญชีกับพวกเอง

บไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วล่ะค่ะพวกเราและรายการ Kiss Out ก็ต้องขอบอกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ Thai PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่

Thai PBS Podcast มาฟังนิทานกันแล้วสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงแห่งนิทานกับรายการ Kiss Out สำหรับวันนี้นะคะพี่แอมมี่กับกองทัพนิทานหันษาเตรียมพร้อมที่จะพาน้องๆไปตะลุยโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและข้อคิดต่างๆมากมายกันแล้วล่ะค่ะไปตะลุยโลกนิทานกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะนิทานของพี่แอมมี่ได้นำมาเล่าที่อธิบายสาเหตุและคติสอนใจที่แปลกไปจากที่เราเคยได้ยินนิทานเรื่องแรกนั้นเป็นเรื่องของชาวนาที่กำลังกอดรัดฟัดเหวี่ยงกับเสือร้ายและได้ยื้อยุดจุดกระชากเพื่อเอาตัวเองนั้นรอดออกมาเมื่อมีนักบวชผ่านมาชาวนาก็ได้ร้องขอความช่วยเหลือแต่นักบวชนั้นก็ปฏิเสธที่จะช่วยด้วยเหตุผลบางอย่างนั่นทำให้ชาวนาต้องคิดหาวิธีขอความช่วยเหลือจากนักบวชคนนี้ให้ได้ไปฟังนิทานเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าชีวิตกับหน้าที่ส่วนนิทานเรื่องที่2เป็นการบอกเล่าตำนานปลาโลมาที่ว่าทำไมแหวกว่ายอยู่ในน้ำเป็นเวลายาวนานอีกทั้งเป็นสัตว์ที่ชาวเนปาลเชื่อกันว่าไม่ควรที่จะจับมากินเพราะว่ามีเหตุผลและตำนานบาง

ายังไงยังไงก็หาไม่เจอค่ะเจ้าจ้อยจึงซักถามไปมาจนทำให้ลุงทองดีหงุดหงิดเข้าไปใหญ่เจ้าจ้อยเนี่ยจะโดนลึกหลงทางอารมณ์ของลุงทองดีเข้าไปเต็มปังเลยล่ะค่ะว่าแต่ความหมายของคำว่าลูกหลงนี้จะมีความหมายว่าอย่างไรนะไปติดตามรับฟังในช่วงภาษาพาสนุกได้เลยเป็นไงกันบ้างล่ะคะหลังจากที่ได้ฟังนิทานของพี่แอมมี่ไปบางส่วนแล้วน้องๆพร้อมที่จะไปตะลุยโลกแห่งนิทานกันแล้วหรือยังเอ่ยแน่ๆใจเย็นๆค่ะไม่ต้องรีบร้อนขนาดนั้นเพราะยังไงก็ได้ฟังกันอย่างแน่นอนถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังนิทานเรื่องแรกกันเลยนะคะกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าชีวิต

0: เย็นวันหนึ่งขณะที่ชาวนากลับมาจากนาเขาได้เดินคิดถึงเรื่องการกินการนอนและการเล่นขลุ่ยของเขาไปเรื่อยๆเมื่อเขาเดินมาถึงกองหินแห่งหนึ่งเขาก็แลเห็นหางของสัตว์แกว่งไปแกว่งมาตรงปุ่มหินมันเป็นหางของเสือนั่นเองเสือนั้นตัวใหญ่มากเลยทีเดียวชาวนาตกใจเป็นอย่างมากเขาคิดที่จะวิ่งหนีเข้าไปในหมู่บ้านแต่เขานั้นได้เห็นเสือขยับและมองมาทางเขาชาวนาจึงได้ทิ้งเขียวลงและได้คว้าหางเสือเอาไว้แน่นเจ้าเสือนั้นพยายามจะดึงหางตัวเองออกไปชาวนาก็ดึงหางเสือเอาไว้ต่างชักเขย่อกันอยู่อย่างนั้นดึงกันไปดึงกันมาเสือได้ตะกุยตะกายที่จะให้ตัวเองหลุดออกมาจากชาวนาแต่ชาวนานั้นก็จับหางเสือเอาไว้แน่นไม่ยอมปล่อยในขณะที่ดึงกันอยู่นั่นเองก็มีนักบวชรูปหนึ่งเดินผ่านมาพอดีชาวนาได้ร้องออกมาว่า
1: โอ้ท่านพระสงฆ์ท่านมาช่วยข้าพอดีเอาเขียวที่อยู่บนพื้นนั่นมาฆ่าเสือตัวนี้ทีสิฉันจะจับหางมันไว
0: ้นักบวชก็ได้มองชาวนาอย่างสงบแล้วพูดว่า
2: ไม่ได้หรอกข้าพเจ้าทำแบบนั้นไม่ได้หรอกมันขัดกับศีลของข้านะ
0: ชาวนาได้ร้องถามไปอีกว่า
1: ท่านพูดอะไรแบบนั้นน่ะแล้วถ้าฉันปล่อยหางของมันซึ่งไม่ช้าฉันก็จะต้องปล่อยมันด้วยคงจะดึงมันไว้ได้ไม่นานนะแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเสือตัวนั้นมันจะต้องมาจัดการฉันแน่เลย
0: นักบวชก็ได้พูดขึ้น
2: ฉันเสียใจนะพี่ชายแต่ว่าศาสนาของฉันน่ะไม่อนุญาตให้ฉันทำร้ายสัตว์ที่มีชีวิต
0: ชาวนาได้พูดต่อว่า
1: เฮ้ยท่านจะมัวมาอ้างเหตุผลอะไรกันเนี่ยฮะถ้าท่านไม่ช่วยฉันท่านก็มีส่วนในการฆ่าฉันด้วยนะช่วยเขาสิชีวิตของข้าไม่มีค่ามากพอที่จะช่วยอย่างนั้นเหรอ
0: นักบวชฟังแล้วก็คิดและพูดอย่างสงบว่า
2: สิ่งทั้งหลายในป่ารอบตัวเรานี้ต่างก็ฆ่าซึ่งกันและกันและด้วยเหตุนี้แหละฉันจึงไม่ยอมทำตามที่ท่านขอร้องฉันไม่อาจจะทำลายชีวิตเจ้าเสือนี้ได้จริงๆนะ
0: ชาวนารู้สึกว่ากำลังวังชาของเขากำลังจะเริ่มหมดไปหางของเสือก็กำลังจะลื่นหลุดมือของเขาและในที่สุดเขาก็ได้พูดขึ้นว่า
1: โอ้งั้นพระคุณเจ้าผู้มีน้ำใจเมตตาถ้าหากว่าคำสอนในคัมภีร์ของท่านได้กล่าวเช่นนั้นก็ขอเถอะขอให้ข้าได้เป็นคนสังหารเจ้าเสือนี่เองเถอะแต่ว่าข้าขอให้ท่านช่วยจับเสือไว้หน่อยได้ไหม
0: นักบวชแงนหน้ามองดูท้องฟ้าอย่างครุ่นคิด
2: อ๋อได้สิเพราะว่าไม่มีข้อห้ามใดๆให้ฉันจับหางเสือฉันช่วยได้อยู่แล้ว
0: นักบวชเข้าไปจับหางเสือและยึดเอาไว
1: ้เอาล่ะท่านจับไว้ให้แน่นๆนะ
2: ได้สิข้าจับมันไว้แน่นเลยทีเดียวล่ะ
0: นักบวชได้ตอบชาวนาได้ปล่อยหางเสือและเอาผ้าที่โพกหัวมาเช็ดเหงื่อที่ใบหน้าแล้วก็เก็บเขียวที่วางเอาไว้บนพื้นดินขึ้นมาถือเมื่อปัดฝุ่นตามเสื้อผ้าและมือให้สะอาดแล้วเขาก็เดินตรงไปในหมู่บ้านเสือนั้นพยายามจะดึงอย่างสุดกำลังนักบวชได้รั้งเอาไว้ต่างก็ดึงกันอยู่เช่นนั้น
1: เฮ้ยท่านชาวนารีบจัดการมันเร็วๆสิมันจะทำร้ายข้าแล้วเร็วๆจัดการมันเร็วแล้วนั่นท่านจะไปไหนนะฉันจัดการมันได้อีกไม่นานหรอกนะท่านรีบช่วยข้าสิเอาเขียวนั่นจัดการมันเร็ว
0: นักบวชได้ร้องตะโกนบอกชาวนาไม่ได้พูดอะไร

0: ันหน้าเดินเข้าไปในหมู่บ้าน
1: โอ้พระคุณเจ้าการที่ฉันได้ฟังถ้อยคำจากพระคัมภีร์นั้นทำให้ฉันไม่สามารถฆ่าชีวิตสัตว์อื่นได้ตอนนี้ฉันสำนึกแล้วแล้วฉันก็เชื่อตามที่ท่านบอกด้วยว่าฉันไม่ควรจะฆ่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆถ้าเช่นนั้นท่านก็จงจัดการมันด้วยตัวท่านเองเถิดนะข้าไปละโธ่ไม่สิท่านไม่ทำแบบนั้นสิท่านช่วยข้าเถิดนะข้าผิดไปแล้วช่วยชีวิตข้าด้วย
0: นักบวชได้ร้องออกมาอย่างตกใจชาวนาก็ได้หันกลับมาพูดอย่างหน้าตาเฉยว่า
1: โธ่เอ้ยเป็นยังไงล่ะเข้าใจข้าหรือยังท่านนักบวชข้าแค่ล้อเล่นนะเอาล่ะงั้นเดี๋ยวข้าจะช่วยท่านเดี๋ยวนี้แหละ
0: สุดท้ายแล้วชาวนาก็ช่วยนักบวชขับไล่เสือและเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ก็ทำให้ทั้งสองนั้นไม่มีวันลืม

่อรองเจรจากันระหว่างนักบวชและชาวนาที่กำลังเดือดร้อนที่ชวนให้อึดอัดมากๆเลยนะคะไม่รู้ด้วยว่าจะต้องเทใจไปฝั่งไหนเพราะอีกฝั่งนั้นก็กำลังเดือดร้อนจากภัยร้ายที่อยู่ตรงหน้าแต่อีกฝั่งก็ต้องรักษาหน้าที่ที่เคร่งครัดจนทำให้ไม่สามารถตัดสินใจช่วยเหลือผู้ใดได้เลยถ้าเป็นน้องๆเนี่ยน้องๆคิดเข้าข้างฝ่ายไหนกันบ้างเอ่ยอยู่ฝ่ายคนที่กำลังเดือดร้อนหรือคนที่กำลังทำตามหลักหน้าที่กันคะคำตอบเนี่ยไม่มีผิดไม่มีถูกเลยนะคะแต่จากนิทานก็จะเห็นได้เลยว่าท้ายที่สุดแล้วเมื่อนักบวชได้รับความเดือดร้อนเสียเองก็ต้องขอความช่วยเหลือจากชาวนาเช่นกันโชคดีนะที่ชาวนาไม่ผูกใจแค้นและปล่อยให้นักบวชสู้กับเสืออยู่แบบนั้นสุดท้ายแล้วทั้งสองฝ่ายก็ได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทั้งคู่นั่นเองไปต่อกันในนิทานเรื่องที่2กันต่อเลยค่ะซึ่งนิทานเรื่องนี้นะคะเป็นตำนานของปลาโลมาที่บอกได้เลยว่าก่อนที่จะเป็นปลาโลมานั้นพวกเขาเป็นอะไรมาก่อนและทำไมพวกเขาต้องมาเผชิญกับโชคร้ายแบบนี้ด้วยไปรับฟังสาเหตุดังกล่าวนี้พร้อมๆกันได้กับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าตำนานปลาโลมากันได้เลยค่ะ

0: พวกชาวเกาะใต้ได้กินปลาทะเลแทบจะทุกชนิดแต่เขาไม่กินปลาโลมาเมื่อชาวประมงแลเห็นฝูงปลาโลมาดำผุดดำว่ายอยู่ในทะเลเขาก็จะไม่ยอมจับเป็นอันขาดเขากล่าวกันว่าปลาโลมานั้นต่างจากสัตว์ชนิดอื่นกล่าวคือเมื่อปลาโลมาได้ถูกคลื่นซัดไปยังฝั่งก็จะมีน้ำตาไหลออกมาจากตาของมันหลายคนเคยเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้เรื่องราวเกี่ยวกับปลาโลมามีเรื่องเล่ากันว่าครั้งหนึ่งราชาแห่งเซาแอตแลนด์ได้เสด็จไปเที่ยวทะเลยังเกาะเหนือกระแสลมได้พัดพาทำให้เรือใบแล่นออกไปกลางทะเลแต่แล้วลมที่พัดอยู่ดีๆก็หยุดลงเฉยๆเมื่อลมไม่มีเรือก็ได้ลอยอยู่กับที่ราชาหงุดหงิดใจและเดินจากหัวเรือไปยังท้ายเรือเพื่อคอยให้ลมนั้นพัดมาอีกครั้งและในขณะที่พระองค์กำลังยืนอยู่ที่กาบเรือนั่นเองเข็มขัดเพชรที่คาดอยู่ก็เลื่อนและหลุดตกลงไปในทะเลราชาแห่งเกาะใต้ได้ร้องเรียกข้าราชบริพารให้มาเฝ้าแล้วให้พวกข้ากระโดดลงไปงมเอาเข็มขัดอันมีค่าของพระองค์ขึ้นมาจากทะเลพวกข้าต่างทยอยกระโดดลงไปคนแล้วคนเล่าต่างดำผุดดำว่ายค้นหาแต่ก็ไม่พบกระนั้นก็ยังพยายามดำลงไปแล้วโผล่ขึ้นมาหายใจเป็นระยะแล้วก็ดำลงไปอีกต่างดำหาอยู่เช่นนั้นเป็นเวลานานจนเหนื่อยอ่อนไปตามๆกันและพากันว่ายมาเกาะที่ข้างๆเรือแต่พระราชาแทนที่จะเห็นใจกลับตรัสออกไปว่า
1: พวกเจ้าจงหาต่อไปหาจนกว่าที่จะเจอเข็มขัดของข้าแล้วเอาขึ้นมาให้ได
0: ้พวกข้าทาสนั้นยังคงว่ายน้ำดำผุดดำว่ายหาอยู่จนถึงเวลากลางคืนเขาอยู่ในน้ำจนกระทั่งรุ่งเช้าก็หาเข็มขัดไม่พบก็ต้องดำผุดดำว่ายและแช่น้ำอยู่แบบนั้นพวกเขาแช่อยู่เช่นนั้นจนถึง7 วันไม่ได้ขึ้นมาพักผ่อนบนเรือเลยพอลมพัดมาจากทิศใต้ใบเรือก็ได้รับลมเต็มที่ราชาก็ได้ตรัสให้แล่นเรือไปยังเกาะเหนือขณะที่เรือเคลื่อนที่นั้นเองราชาก็ได้ตรัสกับพวกทาสที่ลอยคออยู่ในทะเลอย่างขุ่นเคืองว่า
1: อย่าขึ้นมาจากทะเลจนกว่าพวกแกจะพบเข็มขัดของข้าเข้าใจไหม
0: พระราชาได้ตรัสแล้วเรือนั้นก็ได้แล่นออกไปทุกวันนี้พวกชาวทะเลได้กล่าวกันว่ายังไม่พบเข็มขัดเส้นนั้นและพวกท่าที่แช่น้ำอยู่ก็ไม่ได้ขึ้นมาบนบกเป็นเวลานานหลายปีร่างของพวกเขากลับกลายเป็นปลาโลมาและในทุกวันนี้ปลาโลมาก็ยังดำผุดดำว่ายค้นหาเข็มขัดอยู่แบบนั้นชาวอินโดนีเซียได้เข้าใจว่าครั้งหนึ่งปลาโลมานั้นเป็นคนด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงไม่ยอมกินปลาโลมา

่น่าสงสารของเหล่าทหารผู้ที่ไม่รู้อิโนอิเน่ที่ถูกพระราชาใจร้ายสั่งให้ดำผุดดำว่ายหาของที่มีค่าที่พระราชานั้นเผลอทำตกลงไปในทะเลนี่เองทั้งที่ไม่ใช่ความผิดของพวกเหล่าทหารแท้ๆแต่ก็ยังต้องทำตามเพราะว่าเป็นคำสั่งเอาแต่ใจจริงๆเลยนะคะพระราชาเนี่ยดูสิคะสุดท้ายแล้วเหล่าทหารก็ต้องอยู่ในน้ำนานเกินไปจนต้องกลายเป็นปลาโลมาเฉยเลยโหน่าสงสารจริงๆเลยนะคะแต่ก็ยังดีนะที่ชาวเนปาลรับรู้ถึงความน่าสงสารนี้และก็ให้เกียรติปลาโลมาโดยที่ไม่จับกินเป็นอาหารจบนิทานของสวยพี่ยามี่กันไปแล้วไปต่อในช่วงต่อไปกันเลยในช่วงนี้นะคะลุงทองดีเนี่ยดูวุ่นวายเดินไปเดินมารุกรี้รุกรนเหมือนกำลังหงุดหงิดอะไรบางอย่างเจ้าจ้อยที่กำลังเดินผ่านมาเลยโดนลูกหลงเข้าไปด้วยแล้วก็ลากให้ไปช่วยลุงทองดีค้นหาของแต่ไม่ว่าจะหายังไงก็หาไม่เจอเจ้าจ้อยเนี่ยลองทำตัวเป็นนักสืบถามหาเบาะแสจนไปสะกิดความจริงบางอย่างเข้าจนได้นั่นทำให้ลุงทองดีหงุดหงิดเข้าไปใหญ่อีกแล้วค่ะเรื่องวุ่นๆในวันนี้จะมีบทสรุปแบบไหนไปรับฟังในช่วงภาษาพาสนุกกับคำว่าลูกหลงกันได้เลย

0: าษาพาสนุก
1: วันนี้เจ้าจ้อยเห็นลุงทองดีเดินไปเดินมาเดินขึ้นเดินลงอยู่ที่บ้านท่าทางดูเหมือนกำลังหงุดหงิดอะไรบางอย่างเจ้าจ้อยเลยคิดว่าจะรีบเดินผ่านบ้านของลุงทองดีไปแต่ก็ยังไม่ทันได้เดินพ้นเจ้าจ้อยก็ถูกลุงทองดีเรียกซะก่อนเลยต้องยอมเดินไปคุยกับลุงทองดี
2: เฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยฮะตรงนี้ก็ไม่มีตรงโน้นก็ไม่มีเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ย
3: เอ้าลุงทองดีเป็นอะไรอีกล่ะน่ะดูสิเนี่ยค้นข้าวค้นของเต็มไปหมดแล้วก็เดินไปเดินมาสงสัยว่าโรคไวท้องจะกำเริบอีกแน่เลยวันนี้อย่าไปยุ่งกับลุงแกเลยดีกว่าแอบย่องหนีไปดีกว่า
2: อ้าวไอ้จ้อยเพ่งมานี่หน่อยสิน
3: ั่นพูดยังไม่ทันขาดคำโดนเข้าแล้วว่าอีกแล้วเรา
2: เอ็งบ่นพึมพำอะไรของเอ็งนะฮะมานี่มานี่เอ็งเห็นยาดมของข้ามั่งหรือเปล่าฮะ
3: เอ้าจ้อยจะไปเห็นได้ยังไงล่ะลุงก็ลุงใช้อยู่คนเดียวนี่นะลุงหาดีหรือยัง
2: ข้าหาจนจะพลิกแผ่นดินอยู่แล้วเฮ้ยงุดหงิดของมันไม่น่าหายก็หายไปซะได้เนี่ย
3: ลุงใจเย็นๆก่อนสิแล้วคิดดูดีๆก่อนลุงอะไปทำหายตรงไหนหรือเปล่า
2: อ้าวถ้าข้ารู้ว่าข้าทำหายตรงไหนแล้วข้าจะมาเดินหาตรงนี้ทำไมล่ะต่อจ้อยเอ็งนี่พูดแปลกๆฮะว่าแต่เอ็งเนี่ยแอบเอาถุงยาข้าไปทิ้งบ้างหรือเปล่าฮะ
3: นะพ่อจ้อยอีกจ้อยจะเอาถุงยาไปเล่นอะไรเล่านี่จ้อยไม่ได้เด็กอมมือแล้วนะว่าแต่ลุงน่ะไปทิ้งถุงยาไว้แถวไหนหรือเปล่าคิดให้เร็ว
2: ๆก็ข้าบอกว่าข้าไม่รู้ถ้าข้ารู้ข้าก็หาเจอไปแล้วละสิปะโถเอ้ย
3: ลุงนี่ลืมกินยาหรือเปล่าอ่ะดูอารมณ์เหวี่ยงๆแล้วเนี่ยวันเนี้ย
2: เฮ้ยก็แค่ลืมกินไปแค่วันสองวันเองไม่เท่าไรหรอกนะ
3: นี่ไงกระทั่งยาที่ต้องกินทุกวันยังลืมเลยแล้วลุงทองดีจะจำได้ยังไงว่าเอายาดมไปวางไว้ตรงไหนอ่ะคนอะไรแก่แล้วยังไม่ดูแลตัวเองอีกไหนเราเคยสัญญากันแล้วนี่นะจ้อยเราผิดหวังจริง
2: ๆแหมไอ้จ้อยได้ทีละบ่นใหญ่เชียวนะก็ถุงยาของข้ามันอยู่กับยาดมที่บอกนั่นแหละข้าก็เลยไม่ได้กินยายังไงเล่า
3: เอ้าดูสินะงั้นลงนั่งใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวจ้อยช่วยหาแก่แล้วแถมยาเราแม่คงที่นั่งพักนั่งพักเดี๋ยวจ้อยหาให
2: ้เออถ้างั้นก็ฝากด้วยละกันข้าชักจะเวียนหัวยังไงก็ไม่รู้แล้วล่ะสิเนี่ย
3: เอาหน้าลุงไว้ใจจ้อยได้ลุงรอแป๊บนะจ๊ะ
2: เออ
1: จากนั้นเจ้าจ้อยก็เดินหาถุงยาของลุงทองดีเริ่มจากบนบ้านมาถึงข้างล่างบ้านแต่ก็ไม่มีวี่แววจนสายตาของเจ้าจ้อยไปสะดุดกับถุงอะไรบางอย่างในถังขยะแล้วเจ้าจ้อยดันนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได
3: ้นี่ไงดูสิเนี่ยแล้วลุงจะไปหาเจอได้ยังไงในเมื่อลุงเอามันมาทิ้งไว้ที่ที่ไม่ควรทิ้งเนี่ยว่าแต่ทำไมเราคุ้นๆกับถุงนี้จังนะเอช่างเถอะเอาไปให้ลุงทองดีดีกว่า
1: เมื่อเจอถุงยาแล้วเจ้าจ้อยจึงได้ถือถุงยาไปหาลุงทองดีที่นั่งรออยู่ที่ใต้ต้นไม้หน้าบ้าน
3: นี่ไงอันนี้ใช่ถุงยาหรือเปล่า
2: เออเฮ้ยอันนี้นี่แหละเอ็งไปหาเจอมาได้ยังไงเนี่ยเก่งจริงๆเลยเชียวขอบใจงั้นเดี๋ยวข้าไปกินข้าวก่อนละจะได้กินยา
3: เดี๋ยวลุงไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องเลยดูสิเนี่ยวุ่นวายไปหมดนอกจากจะโทษจ้อยแล้วยังไม่กินยาไม่ดูแลตัวเองอีก
2: โอ้ยก็ข้าขอโทษแล้วไงข้าไม่ได้ตั้งใจก็ข้าไม่รู้จริงๆนี่ว่าแต่เอ็งไปเจอมันตรงไหนล่ะเนี่ย
3: จ้อยไปเจอที่ถังขยะสิจ๊ะลุงน่ะเอาถุงยาไปทิ้งถังขยะทำไมกันนี่ดีนะจ้อยเนี่ยเป็นคนที่ช่างสังเกตไม่งั้นนะลุงไม่มียากินแล้วดูสิจู่ๆก็โดนลูกลงเฉยเลย
2: ฮะลูกลงอะไรกันฮะเจ้าจ้อย
3: ก็ลูกลงที่ลุงทองดีมาโทษว่าจ้อยเป็นคนผิดยังไงล่ะจ๊ะดูสิมาลงที่จ้อยเฉยเลย
2: เฮ้ยถ้าแบบนั้นเนี่ยเขาต้องพูดว่าลูกหลงสิถึงจะถูกลูกหลงที่มันแปลว่าบังเอิญไปประสบพบเจอน่ะ
3: ฮะใช่นั่นแหละจ้ะดูสิลุงอ่ะจ้อยโดนลูกหลงอารมณ์ของลุงไปด้วยเลย
2: เออก็ข้าผิดไปแล้วข้าขอบใจเองด้วยแต่ว่าวันสองวันมานี้เนี่ยข้าไม่ได้ทิ้งถังขยะเลยนี่ว่า มีแต่วันนั้นที่ใช้ให้เอ็งเก็บถุงพลาสติกหน้าโทรทัศน์ไปทิ้งอย่าบอกนะว่า
3: อะไรลุงมองจ้อยแบบนี้หมายความว่าอะไร
2: ข้าจำได้แล้วคนที่ทำถุงยาข้าหายที่แท้แล้วไม่ใช่ข้าหรอก
3: ลุงหมายถึงใครล่ะจ๊ะ
2: ก็เองไงไอ้จ้อยแม้ทำเป็นเนียนเชียวนะแล้วยังจะมาหาว่าข้าไม่ดูแลตัวเองอีก
3: จ้อยไม่รู้นี่นะถุงยาของลุงวางไว้เป็นที่เองอ่ะ
2: มันวางไม่เป็นที่แต่ก่อนที่เองทิ้งเองก็สังเกตถุงสักหน่อยไม่ได้หรือไงเล่า
3: โอ้นี่จ้อยอุตส่าห์หาเจอแล้วนะเนี่ย
2: แต่เองเป็นคนทำหายไงแถมยังจะมาหาว่าโดนลูกหลงจากข้าอีก
3: งั้นจ้อยเป็นคนทำหายเองก็ได้จ้า
2: เฮ้ยพูดแล้วข้าหงุดหงิดอีกแล้ว
3: จ้อยยังหงุดหงิดไปลุงกินยาก่อนนะกินยาเกินเดี๋ยวจ้อยนอนให้นะนั่ง
2: แบบนี้ค่อยคุยกันรู้เรื่องหน่อย

บไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วล่ะค่ะพวกเราและรายการคิสอาวก็ต้องขอโบกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ไทย PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายไปเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
1: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ้
2: กินอะไรเข้าไปบ้างละนั่นน่ะเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
1: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
3: ดูท่าจะนั่งยาวเลยแหละครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
4: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
3: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
4: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตะเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
3: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
4: ถูกต้องค่ะ
3: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA Thai นะครับ

0: ระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดพร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง421สถานีทั่วประเทศขอนำท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพดำเนินรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขผู้บริโภคปลอดภัยผู้ประกอบการก้าวไกลระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับเอ๊ะในรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพรายการที่จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะได้รับผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยออกอากาศทางสถานีในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด421สถานีครอบคลุมพื้นที่76จังหวัดทั่วประเทศสำหรับในวันนี้นะคะทางรายการของเราก็ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านผลิตภัณฑ์อาหารมาพูดคุยกันในหัวข้ออ่านฉลากอย่างฉลาดกับคุณพัชราพรธำรงกิจเจริญเภสัชกรชำนาญการค่ะ
2: วันนี้ข้าจะสอนพวกเจ้าให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร
3: เจ้าค่ะแม่นาย
2: นอกจากจะดูว่าขออนุญาตอย.เรียบร้อยหรือยังและดูวันผลิตหรือวันหมดอายุแล้วยังมีวิธีดูว่าเราจะได้คุณค่าสารอาหารที่เหมาะสมกับร่างกายของเราด้วยซึ่งมีอยู่หลายวิธีด้วยกันฟังนะ
3: เจ้าค่ะ
2: วิธีแรกต้องอ่านฉลากโฆษณาการทุกครั้งก่อนซื้อซึ่งดูได้ที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์จ้า
3: เจ้าค่ะแม่นาย
2: วิธีที่2ต้องอ่านฉลากหวานมันเค็มหรือฉลาก GDA ที่แสดงอยู่ด้านหน้าของฉลากผลิตภัณฑ
3: ์อ๋อเป็นรูปทรงกระบอกติดกันสีแท่งใช่ไหมเจ้าคะ
2: ใช่แล้วจ้าและวิธีที่3ให้มองหาสัญลักษณ์โฆษณาการทางเลือกสุขภาพหรือ Healthier Choice
3: อะไรช้อยๆนะเจ้าคะ
2: Healthier Choice หรือสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ
3: อ๋อ Healthier Choice เจ้าค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไม่ได้ปลดนะเจ้าค่ะ
4: ร้องเรียนแจ้งเบาะแสโทรสายด่วนอย1556
1: สำหรับในช่วงนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในช่วงของเทศกาลปีใหม่กันนะคะเป็นปีที่เริ่มต้นด้วยการให้ของขวัญที่นิยมกันก็จะเห็นจะเป็นกระเช้าปีใหม่โดยการมอบกระเช้าปีใหม่เนี่ยก็ต้องประทับใจทางผู้ให้แล้วก็ผู้รับด้วยในกระเช้าปีใหม่เนี่ยก็จะมีผลิตภัณฑ์อาหารมากมายหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นพวกขนมต่างๆอาทิคุกกี้เวเฟอร์หรือผลไม้กระป๋องน้ำผลไม้แยมกาแฟชาและก็มีอีกมากมายให้คุณผู้ฟังนะคะได้เลือกสรรกันเองนั่นเองค่ะฉะนั้นค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้รับแล้วเนี่ยการเลือกซื้อก็ควรที่จะต้องพิจารณาให้ดีโดยดูฉลากอาหารฉลากโภชนาการรวมไปถึงสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพหรือ Healthier Choice นั่นเองค่ะในช่วงนี้ก็ขอสวัสดีค่ะคุณพัชราพรธำรงกิจเจริญเภสัชกรชำนาญการค่ะก่อนอื่นต้องขออนุญาตเรียกเป็นชื่อเล่นนะคะพี่นุช
5: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ค่ะ
1: ค่ะขออนุญาตสอบถามพี่นุชค่ะเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพหรือ Healthier Choice เนี่ยมันคืออะไรคะพี่นุช
5: ค่ะเดี๋ยวพี่นุชจะเล่าให้ฟังนะคะสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพนะคะหรือว่า Healthier Choice นะคะก็คือสัญลักษณ์ที่จะบ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับสัญลักษณ์นี้มีการควบคุมปริมาณสารอาหารเช่นน้ำตาลไขมันโซเดียมอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดและช่วยลดความเสี่ยงจากการได้รับผลิตภัณฑ์อาหารที่หวานมันเค็มมากเกินไปได้จึงเป็นเครื่องมือของการสื่อสารสุขภาพที่มีความสำคัญมากเพราะวิถีชีวิตแบบคนเมืองสมัยใหม่ที่เป็นปัจจุบันมีการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้นซึ่งอาหารดังกล่าวบางชนิดนี้นะคะมีพลังงานและไขมันสูงหรือว่าโซเดียมสูงน้ำตาลสูงHealthier Choice เนี่ยก็เป็นโอกาสและทางเลือกสำหรับคนไทยที่จะเริ่มหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอยู่ให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการมากขึ้นหากมีตัวเลือกของอาหารซึ่งมีคุณค่าเหมาะสมสำหรับผู้บริโภคสามารถเข้าถึงและซื้อหาได้ง่ายขึ้นค่ะ
1: ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่มีประโยชน์กับผู้บริโภคอย่างเราๆมากเลยนะคะพี่นุชในตรงนี้ค่ะผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพหรือว่า Healthier Choice เนี่ยเป็นอาหารประเภทไหนบ้างคะ
5: อาหารที่แสดงสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ มีให้เลือกมากถึง11กลุ่มผลิตภัณฑ์ได้แก่กลุ่มอาหารมื้อหลักกลุ่มเครื่องดื่มกลุ่มเครื่องปรุงรสกลุ่มผลิตภัณฑ์นมกลุ่มอาหารกึ่งสำเร็จรูปกลุ่มขนมขบเคี้ยวกลุ่มไอศกรีมกลุ่มไขมันและน้ำมันกลุ่มขนมปังกลุ่มอาหารเช้าธัญพืชและกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมอบหากพบว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นที่ฉลากไม่มีการแสดงสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพก็ไม่ได้หมายความว่าผลิตภัณฑ์นั้นแสดงฉลากไม่ถูกต้องหรือผิดกฎหมายแต่อย่างใดเนื่องจากกฎหมายไม่ได้บังคับว่าต้องแสดงนะคะถือเป็นการสมัครใจถ้าหากผู้ประกอบการต้องการขอสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพและผลิตภัณฑ์อาหารของเขาอยู่ใน11กลุ่มและเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดก็มาขอได้ค่ะทั้งหมดนั้นขึ้นกับความพร้อมของผู้ประกอบการกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้สัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพจึงเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้รักสุขภาพค่ะ
6: ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารนั่นเองนะคะในตรงนี้ค่ะก็อยากจะให้พี่หนุชค่ะช่วยอธิบายให้เราทราบนิดนึงค่ะว่าความหมายของคำว่าอาหารเนี่ยมันคืออะไรคะ
5: ค่ะอาหารนะคะก็จะหมายถึงของกินหรือเครื่องค้ำจุนชีวิตนะคะก็จะได้แก่วัตถุทุกชนิดเลยที่คนเราเนี่ยกินดื่มอมหรือนำเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใดๆนะคะก็อย่างเช่นพวกนมเครื่องดื่มน้ำผลไม้ขนมปังลูกอมต่างๆเป็นต้นนะคะแล้วก็ทั้งนี้ยังมีการรวมถึงวัตถุที่ใช้ในการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารด้วยนะคะอย่างเช่นสีผสมอาหารวัตถุกันเสียเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรสนะคะเราก็จัดเป็นอาหารด้วยเช่นกันดังนั้นอาหารนะคะจึงไม่ใช่สิ่งที่รับประทานแล้วใช้ในการบำบัดรักษาบรรเทาโรคนะคะอาหารไม่ใช่สิ่งที่ป้องกันรักษาโรคค่ะ
6: แล้วในตัวฉลากอาหารที่เขาว่ากันนี่มันคืออะไรอะคะพี่นุช
5: ค่ะฉลากอาหารนะคะก็คือรูปนะคะรอยประดิษฐ์เครื่องหมายหรือข้อความใดๆที่แสดงไว้ที่ภาชนะบรรจุของอาหารนะคะเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกซื้อเลือกบริโภคตามความเหมาะสมของตนเองได้เลยโดยฉลากนะคะก็จะมีข้อมูลหลากหลายด้วยกันนะคะเดี๋ยวพี่นุชจะเล่าให้ฟังนะคะว่าในฉลากจะมีข้อมูลอะไรบ้างนะคะ
6: ดีเลยค่ะ
5: อันดับแรกนะคะก็จะต้องมีชื่ออาหารอาจมีชื่อตาหรือเครื่องหมายการค้าด้วยก็ได้นะคะก็ต้องมีเลขสายระบบอาหารหรือเราท่านๆเรียกย่อๆกันนะคะว่าเลขอย.โดยเลขอย.นะคะจะเป็นตัวเลข13ตัวอยู่ในกรอบเครื่องหมายอย.นะคะแล้วก็จะมีการแสดงชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตโดยแสดงคำว่าผู้ผลิตหรือผลิตโดยสำหรับในกรณีนำเข้านะคะก็จะต้องแสดงชื่อที่ตั้งของผู้นำเข้าโดยจะต้องมีข้อความเนี่ยแสดงคำว่าผู้นำเข้าหรือนำเข้าโดยนะคะพร้อมทั้งแสดงชื่อและประเทศของผู้ผลิตต่างประเทศด้วยถัดมาก็จะแสดงในเรื่องของปริมาณของอาหารสำหรับอาหารที่เป็นของแข็งนะคะก็จะต้องแสดงคำว่าน้ำหนักสุทธิพร้อมกับมีหน่วยนะคะบ่งบอกอย่างเช่นหน่วยเป็นกรัมหรือกิโลกรัมนะคะสำหรับกรณีที่เป็นอาหารเหลวนะคะก็จะต้องแสดงข้อความว่าน้ำหนักสุทธิหน่วยเป็นมิลลิลิตรหรือลิตรสำหรับในกรณีที่ผลิตภัณฑ์อาหารสามารถแยกส่วนของเนื้อแยกส่วนของน้ำซอสต่างๆได้นะคะก็จะต้องแสดงน้ำหนักเนื้อของอาหารด้วยถัดมาเป็นส่วนประกอบสำคัญเลยนะคะก็คือให้แสดงส่วนประกอบหรือส่วนผสมของอาหารที่สำคัญเป็นร้อยละของน้ำหนักโดยปริมาณแล้วก็จะต้องแสดงข้อความข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหารด้วยตัวอย่างข้อความเหล่านี้นะคะก็อย่างเช่นข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหารมีนมถั่วลิสงและไข่เป็นต้นนะคะสำหรับกรณีที่มีการใช้วัตถุจะปนอาหารนะคะเช่นสีผสมอาหารสารให้ความหวานแทนน้ำตาลวัตถุกันเสียนะคะซึ่งข้อความเหล่านี้จะต้องแสดงข้อความนะคะตัวอย่างเช่นสารให้ความหวานวงเล็บซูคราโลสสีสังเคราะห์วงเล็บตาตาซีนสารควบคุมความเป็นกรดวงเล็บ INS 330เท่านั้นยังไม่พอนะคะรายละเอียดบนฉลาก
6: เยอะ
5: มากแต่ว่าเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะคะ
6: ค่ะ
5: ข้อความถัดมาสำหรับกรณีที่อาหารเนี่ยมีการแต่งกลิ่นนะคะก็ให้แสดงข้อความแต่งกลิ่นธรรมชาติแต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติหรือว่าแต่งกลิ่นสังเคราะห์นะคะแล้วแต่ส่วนประกอบที่ใช้แล้วก็จะแสดงวันที่ผลิตวันหมดอายุหรือควรบริโภคก่อนนอกจากนั้นนะคะ ในบางผลิตภัณฑ์อาจจะมีการแสดงคำเตือนเพิ่มเติมได้ตัวอย่างเช่นกรณีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบของน้ำมันปาล์มนะคะในฉลากทางอย.ก็จะบังคับให้แสดงข้อความคำเตือนนะคะอย่างเช่นข้อความว่าห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ปลาทะเลหรือน้ำมันปาล์มควรระวังในผู้ที่เลือดแข็งตัวช้าหรือผู้ที่ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือแอสไพรินข้อถัดมานะคะวิธีปรุงหรือเพื่อรับประทานกรณีผลิตภัณฑ์อาหารที่ต้องผ่านการเตรียมก่อนรับประทานนะคะอย่างเช่นเครื่องดื่มชนิดผงวิธีรับประทานนะคะตักผลิตภัณฑ์4ช้อนลงในน้ํา200มลคนให้ละลายหรืออีกตัวอย่างนึงนะคะสำหรับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เราอาจจะเห็นกันบ่อยๆนะคะวิธีรับประทานก็อย่างเช่นนำบะหมี่และเครื่องปรุงเทใส่ชามเติมน้ำร้อน350มลและปิดชามไว้3นาทีและอีกอันนะคะอันสุดท้ายนะคะถ้ามีเนาะเรื่องข้อแนะนำในการเก็บรักษาอาหารนะคะเพราะว่าบางอาหารบางอย่างมีความจำเป็นต้องเก็บในที่เย็นอย่างเช่นนมพัชไลนะคะก็จะต้องแสดงข้อความการแนะนำการเก็บด้วยนะคะอย่างเช่นเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน8องศาเซลเซียสเพื่อให้ตัวนมนะคะไม่เกิดการบูดเสียเน่าได้ค่ะ
6: ถือว่าทุกข้อที่กล่าวมาทั้งหมด12ข้อเนี่ยมันมีประโยชน์แล้วก็สำคัญกับผู้บริโภคอย่างเราๆมากคือต้องอ่านให้ครบทุกข้อที่เขาแจ้งเตือนด้วยยิ่งแบบพวกคำเตือนที่ห้ามคนที่ห้ามรับประทานที่มีอาการแพ้เนี่ยถือว่าสำคัญมากเลยเพราะว่าถ้ากินเข้าไปคนแพ้ถั่วเราไม่ได้อ่านฉลากเนี่ยก็ต้องเข้าโรงพยาบาลก็ต้องเสียตังค์ในส่วนนั้นเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะมาถึงตรงนี้ค่ะอยากจะรู้ว่าผลิตภัณฑ์อาหารใดบ้างค่ะพี่หนูที่มันต้องมีพวกฉลากอาหารเนี่ยต้องแสดงบนผลิตภัณฑ์นั้นๆนะคะ
5: ค่ะอาหารที่ต้องแสดงฉลากนะคะก็คืออาหารที่มีภาชนะเนี่ยห่อหุ้มเพื่อจำหน่ายทุกชนิดเลยนะคะก็จะต้องแสดงฉลากอาหารค่ะ
6: แล้วความสำคัญของฉลากอาหารนะคะมันมีความจำเป็นขนาดไหนที่มันต้องมีอะคะ
5: ค่ะฉลากอาหารนะคะก็จะมีข้อมูลที่ช่วยให้ผู้ซื้อได้รับข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารทำให้ผู้ซื้อได้รับอาหารตรงตามความต้องการหลีกเลี่ยงการบริโภคสิ่งที่อาจส่งผลเสียกับสุขภาพของเราได้อีกทั้งการนำข้อมูลบนฉลากอาหารมาเปรียบเทียบกันระหว่างผลิตภัณฑ์ตัวเดียวกันแต่ต่างยี่ห้อจะทำให้เราเนี่ยได้ผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าสมราคาแล้วก็สมประโยชน์มากที่สุดค่ะ
6: ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราอ่านฉลากไม่เป็นกับถ้าเรามีความรู้ด้านนี้แล้วเราอ่านเป็นนะคะมันมีข้อดีอย่างไรบ้างคะ
5: อ่านฉลากเป็นนะคะเป็นข้อดีแน่นอนค่ะ
6: ค
5: ุ้มดีกว่าแน่นอนค่ะอ่านฉลากเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราได้บริโภคอาหารตรงตามความต้องการนะคะแล้วก็ยังได้รับความคุ้มค่าสมประโยชน์และหลีกเลี่ยงการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของเราเองได้หรืออาจส่งผลเสียกับสุขภาพได้ซึ่งฉลากนะคะก็จะเป็นแหล่งข้อมูลที่จะบ่งบอกว่าเป็นอาหารอะไรได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือไม
6: ่
5: มีส่วนประกอบหรือส่วนผสมเป็นอย่างไรผลิตหรือนำเข้าจากที่ไหนหรือว่าวันที่ผลิตหมดอายุหรือควรบริโภคก่อนเนี่ยวันเวลาใดดังนั้นทุกครั้งที่เลือกซื้ออาหารจึงควรอ่านฉลากอาหารก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ
6: มาถึงในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะพี่นุชอยากจะฝากอะไรไปยังคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ทางบ้านบ้างไหมคะ
5: ค่ะพี่นุชนะคะขอแนะนำการเลือกซื้อกระเช้าหรือจัดกระเช้าด้วยตนเองนะคะโดยเลือกกระเช้าที่บรรจุผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ Healthier Choice บนฉลากผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้รับหรือคนที่ท่านรักได้รับบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมต่อสุขภาพลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD อย่างเช่นโรคอ้วนเบาหวานความดันโลหิตสูงภาวะไตวายเรื้อรังโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะเลือกกระเช้าที่มีลักษณะที่ห่อหุ้มอยู่ในสภาพดีและมีการแสดงฉลากรวมโดยเป็นฉลากที่แสดงรายการผลิตภัณฑ์อาหารที่จัดรวมอยู่ในภาชนะและข้อความต้องแสดงรายละเอียดได้แก่ชื่อประเภทหรือชนิดของอาหารวันเดือนปีที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อนของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุในกระเช้าทั้งนี้เมื่อนำกระเช้าไปมอบให้แก่ผู้รับนะคะเราจะไม่ควรแกะฉลากรวมออกไปเลยเนื่องจากผู้รับสามารถตรวจสอบรายการผลิตภัณฑ์อาหารและวันหมดอายุว่าตรงกับฉลากหรือไม่ หากเลือกอาหารกระป๋องจัดอยู่ในกระเช้าควรดูลักษณะกระป๋องจะต้องไม่บุบหรือป่งพองหรือมีรอยรั่วดูตะเข็บหรือรอยต่อต้องเรียบร้อยแน่นหนาและกระป๋องเนี่ยไม่เป็นสนิมที่สำคัญนะคะควรสังเกตฉลากต้องแสดงข้อความรายละเอียดครบถ้วนอย่างเช่นมีเลขออย.ไหมมีชื่อและที่ตั้งผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ามีวันเดือนปีที่หมดอายุและส่วนประกอบแสดงอยู่หรือไม่นะคะ
6: ถือว่าการอ่านฉลากเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะคะแล้วเราก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยในมาตรฐานของอย.ด้วย
5: ค่ะ
6: ค่ะในช่วงนี้นะคะก็ขอให้เทศกาลปีใหม่นี้เริ่มต้นด้วยการให้สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพแก่กันโดยเฉพาะการมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่หากต้องการจัดกระเช้าด้วยตนเองนะคะก็ควรเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice หรือเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการต่อผู้รับซึ่งมีหลากหลายประเภทผลิตภัณฑ์วางจำหน่ายและก็ควรสังเกตวันเดือนปีที่หมดอายุด้วยนะคะขอให้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพเป็นของขวัญที่ทุกท่านส่งมอบให้แก่กันเป็นการส่งความสุขเพื่อสุขภาพที่ดีห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยให้กระเช้าของขวัญด้วยผลิตภัณฑ์ที่แสดงสัญลักษณ์ดังกล่าวในทุกช่วงโอกาสที่จะมีการมอบของขวัญให้แก่กันการอ่านฉลากอย่างฉลาดสำคัญมากเลยนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่นุชมากเลยนะคะที่สละเวลามาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังเกี่ยวกับการอ่านฉลากอย่างฉลาดซึ่งก็ได้รับความรู้กันแบบเต็มๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
5: ค่ะยินดีค่ะ
6: ในวันนี้นะคะเวลาสำหรับรายการก็หมดลงแล้วต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสถานีในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด421สถานีครอบคลุมพื้นที่76จังหวัดทั่วประเทศและกลับมาพบกับเราได้ใหม่อีกครั้งในช่วงเวลาดีๆแบบนี้เป็นประจำทุกเย็นวันพุธสำหรับวันนี้ทางน้องเอแล้วก็พี่นุ้ยก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะพี่อิงพี่อิงช่วยแนะนำวิธีการอ่านฉลากหวานมันเค็มให้หน่อยได้ไหมคะ
8: วิธีการอ่านฉลากหวานมันเค็มให้เกิดประโยชน์1ดูจำนวนหน่วยบริโภคต่อบรรจุภัณฑ์เช่นต่อถุงหรือต่อกล่องเพื่อดูว่าถุงนี้กล่องนี้ควรแบ่งกินกี่ครั้ง2ดูว่าหากกินหมดทั้งถุงนี้จะได้รับพลังงานน้ำตาลไขมันและโซเดียมในปริมาณเท่าไหร่ที่เป็นระดับเท่าใดของปริมาณสูงสุดที่ร่างกายควรได้รับต่อวัน3จำกัดการบริโภคดังนี้พลังงาน 2,000 กิโลแคลอรี่น้ำตาล65กรัมไขมัน65กรัมและโซเดียม 2,400 มิลลิกรัม
9: ฉลากหวานมันเค็มอ่านง่ายได้ประโยชน์
0: จบไปแล้วนั้นเป็นรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพผลิตรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 นถึง 18:30 นสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังสวัสดีครับ
10: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเสริมอะไรจำเป็นจริงหรือแค่โฆษณา
11: พี่ว่าจะลองกินอาหารเสริมลดความอ้วนเห็นโฆษณาว่าหุ่นจะฟิตบอดี้จะเฟิร์มใน1อาทิตย์ราคาก็ไม่แรงน่าลองพี่ควรซื้อไหมคะหมอเจี๊ยบ
12: อย่าเพิ่งซื้อครับฟังหมอเจี๊ยบก่อนสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้มาตอบคำถามคุณผู้ฟังเรื่องอาหารเสริมกันนะครับ
13: สวัสดีค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าอาหารเสริมที่พูดกันเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งไม่ใช่ยาและไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
12: กรณีนี้โฆษณาว่ากินแล้วทำให้ผอมลงลดน้ำหนักได้ใน1อาทิตย
13: ์โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะมันคือการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงนะคะโดยเฉพาะอาหารเสริมที่แอบอ้างว่าช่วยลดน้ำหนักมักแอบผสมสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เป็นอันตรายถึงตายได้นะคะหรือสารออริสแตทที่เป็นยาอันตรายมีผลข้างเคียงคือลดการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันหรือทำให้มีน้ำมันปนออกมากับอุจจาระบางทีนะคะก็แอบผสมยาระบายซึ่งไม่ได้มีส่วนช่วยในการลดความอ้วนแต่กลับทำให้สูญเสียสมดุลเกลือแร่ในร่างกายไปน่ากลัวมาก ากๆเลยค่ะ
12: ครับดังนั้นอย่าลงเชื่อพิจารณาก่อนซื้อเพราะอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับ
13: ใช่แล้วค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะคือกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ
12: ได้คำตอบกันแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
13: สวัสดีค่ะ
10: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA Thai นะครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอน NCDs คืออะไรทำไมต้องรู
14: ้โอ้ยงานก็เครียดหิวก็หิวออกไปสูบบุหรี่ก่อนนะ
15: แล้วอย่าลืมที่นัดไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะ
14: โอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
12: อื้อหือใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCD แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
13: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non-communicable disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
12: แล้วสาเหตุล่ะครับ
13: ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
12: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
13: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
12: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
13: สวัสดีค่ะ
10: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA Thai นะครับ
16: ทันทุกความเคลื่อนไหวทุกประเด็นที่เป็นข่าวในก่อติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครอง
17: สวัสดีค่ะ
18: กลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการเกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครองรายการที่จะนำข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารปกครองมาเล่าสู่กันฟังค่ะโดยสัปดาห์นี้เรามีข่าวที่น่าสนใจมาฝากกันดังนี้เริ่มกันที่ข่าวการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลปกครองนครศรีธรรมราชค่ะตั้งแต่วันที่1กันยายน2569เป็นต้นไปศาลปกครองนครศรีธรรมราชจะย้ายสถานที่ตั้งจากอาคารที่ทำการเดิมเลขที่345ถนนพัฒนาการคูขวางตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชไปยังอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราชแห่งใหม่เลขที่111หมู่3ตำบลนาสารอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะดังนั้นประชาชนคู่กรณีหน่วยงานของรัฐตลอดจนผู้ที่ประสงค์จะติดต่อราชการกับศาลปกครองนครศรีธรรมราชสามารถเข้ารับบริการและติดต่อราชการณอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราชแห่งใหม่ได้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2569เป็นต้นไปค่ะหรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-355-130-5หรือ0952798758ค่ะ
19: มาต่อกันที่สำนักงานศาลปกครองอุดรธานีขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับหลักปฏิบัติราชการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีพ.ศ.2569ค่ะโดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง11กันยายน2569ณมณฑาทิพย์ฮอลล์จังหวัดอุดรธานีมีค่าลงทะเบียนการอบรม 3,500 บาทไม่รวมค่าที่พักค่ะ ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่4กันยายน2569โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข093-327-6524ค่ะ
13: ปิดท้ายสัปดาห์นี้กับกระแสข่าวการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกันบ้างนะคะโดยมีรายงานข่าวระบุว่ามูลนิธิสืบนาคเสถียรเตรียมยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองจากกรณีที่เมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดในจังหวัดจันทบุรีโดยที่ยังมีข้อมูลคลาดเคลื่อนหลายจุดค่ะซึ่งทางมูลนิธิเห็นว่าข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือ EHIA ของโครงการดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนอย่างมากจึงเตรียมที่จะยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดต่อไปค่ะ
18: และก่อนจากกันวันนี้เรามีสาระน่ารู้เกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือออคลาวมาฝากกันค่ะและอย่าลืมร่วมมือร่วมใจการประหยัดพลังงานนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนค่ะ

0: ที่ไหนที่จะให้คำตอบได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับศาลปกครองที่ไหนที่รวบรวมความรู้ที่หลากหลายมีสไตล์และทันสมัยศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวคือคำตอบสำหรับคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองผ่านการเรียนดูรู้ค้นด้วยตนเองได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลาและไม่มีค่าใช้จ่ายกับออคลาวภายในออคลาวคุณจะได้พบกับระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบค้นรายการหนังสือและระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocrow.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocrow หรือศูนย์การเรียนรู้ได้ทาง Play Store และ App Store ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ ocrow เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคน
1: สำนักงานศาลปกครองร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอนำท่านเข้าสู่รายการศาลปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวพรณภาบุญยฤทธิ์สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครองศาลปกครองความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนค่ะทางเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะเราจะได้พบกันนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นกับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองค่ะเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปพบกับวิทยากรในช่วงแรกค่ะเราไปรับฟังสาระความรู้เกี่ยวกับการไก่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองกันก่อนค่ะ
1: สารพันเรื่องไก่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนคดีสัญญาทุนการศึกษาไก่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลน่าจะดีกว่าจริงหรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากอบต.เจิดจ้าได้ยื่นฟ้องนายรักเรียนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดขอให้ชดใช้ทุนการศึกษาระเบี้ยปรับเนื่องจากนายรักเรียนได้รับทุนการศึกษาจากอบต.เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีจำนวน 90,000 บาทโดยมีเงื่อนไขในการรับทุนว่าเมื่อนายรักเรียนสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องปฏิบัติงานที่อบต.เพื่อชดใช้ทุนเป็นระยะเวลา2เท่าของจำนวนระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวแต่ปรากฏว่าขณะยังคงศึกษาอยู่ในรักเรียนได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากอบต.เจิดจ้าเพื่อไปประกอบอาชีพส่วนตัวถือเป็นการกระทำผิดสัญญาการรับทุนการศึกษาอบต.จึงมีหนังสือแจ้งให้นายรักเรียนชดใช้ทุนการศึกษา

0: รึกตรองแล้วเห็นว่าตนกระทำผิดสัญญารับทุนการศึกษาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีปกครองตามปกติและศาลพิพากษาให้ชดใช้ทุนการศึกษาและเบี้ยปรับพร้อมดอกเบี้ยจากกรณีดังกล่าวซึ่งมีมูลค่ารวมที่จะต้องชำระเงินคืนให้อบต.ทั้งหมดเป็นจำนวนมากในคราวเดียวศาลจึงได้แจ้งให้อบต.เจิดจ้าทราบว่าในรักเรียนประสงค์ขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทซึ่งอบต.พิจารณาแล้วยินยอมจะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวเมื่ออบต.เจิดจ้าและนายรักเรียนไกล่เกลี่ยข้อพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายรักเรียนยินยอมชดใช้ทุนการศึกษาและเบี้ยปรับ2เท่าพร้อมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดรวมเป็นเงินจำนวนประมาณ 200,000 บาทให้แก่อบต.เจิดจ้าโดยขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 2,500 บาทจนกว่าจะครบจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชดใช้และหากนายรักเรียนผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้จึงยุติภายในระยะเวลาเพียง90วันการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะกับรายการศาลปกครองพบประชาชนนะคะซึ่งยังคงอยู่กับดิฉันค่ะเบิร์ตพรณภาบุญยฤทธิ์เจ้าหน้าที่ศาลปกครองค่ะคุณผู้ฟังคะการสอบบรรจุเข้ารับราชการนะคะก็อาจจะเป็นความฝันของใครหลายๆคนนะคะและทุกครั้งค่ะที่มีการสอบไม่ว่าจะสนามใดก็ตามมักจะมีทั้งคนที่สมหวังที่สอบผ่านนะคะแล้วก็คนที่ผิดหวังที่สอบไม่ผ่านเช่นกันค่ะแต่ถ้าหากภายหลังปรากฏว่าในการสอบครั้งใดมีการเกิดการทุจริตเกิดขึ้นนะคะเช่นมีการเรียกรับผลประโยชน์หรือว่าการแก้ไขคะแนนสอบค่ะก็อาจจะส่งผลให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการในครั้งนั้นต้องพ้นจากตำแหน่งได้เนื่องจากการจัดข้อสอบคัดเลือกในครั้งนั้นนะคะเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั่นเองค่ะอย่างเช่นตัวอย่างคดีปกครองในวันนี้นะคะที่เราจะนำมาพูดคุยกันค่ะก็เป็นกรณีที่มีการทุจริตในการรวมคะแนนสอบซึ่งมีการเพิ่มคะแนนนะคะให้กับผู้เข้าสอบบางรายค่ะผู้มีอำนาจจึงได้มีคำสั่งให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งแล้วบางรายนั้นพ้นจากตำแหน่งนะคะเหตุเพราะตรวจสอบผลคะแนนแล้วไม่ตรงตามความเป็นจริงค่ะแล้วก็เป็นผู้ที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ด้วยนะคะเช่นนี้ค่ะผู้รับคำสั่งจะอ้างหลักการคุ้มครองความเชื่อถือโดยสุจริตในความคงอยู่ของคำสั่งบรรจุแต่งตั้งซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครองหรือไม่นะคะเรื่องราวข้อพิพาทในคดีนี้จะมีบทสรุปอย่างไรค่ะวันนี้ทางรายการนะคะได้รับเกียรติจากคุณธันรดีฟูกลิ่นวิทยากรจากสำนักงานศาลปกครองค่ะจะมาเล่าเรื่องราวที่เป็นอุทาหรณ์คดีปกครองในเรื่องนี้ให้เราฟังกันนะคะสวัสดีค่ะคุณธันรดี
2: สวัสดีค่ะคุณเบิร์ตแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
1: ค่ะคุณธันรดีคะคดีที่เราจะคุยกันในวันนี้ค่ะแน่นอนว่าอาจจะกำลังเป็นกระแสอยู่ณตอนนี้นะคะเรื่องราวของคดีค่ะมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะเรื่องนี้นะคะก็มีที่มาจากองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งค่ะได้มีการประกาศสอบแข่งขันนะคะเพื่อที่จะบรรจุบุคคลเนี่ยเป็นพนักงานส่วนตำบลค่ะ
1: ค่ะ
2: โดยในการจัดการสอบครั้งนี้นะคะทางอบต.เนี่ยไม่ได้ดำเนินการเองค่ะมีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะคะเป็นหน่วยงานกลางค่ะที่จะรับผิดชอบในการดำเนินการสอบแข่งขันในครั้งนี้นะคะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ในการสอบแข่งขันครั้งนี้เนี่ยผู้ฟ้องคดีค่ะก็มีรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านค่ะแล้วก็ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสังกัดอบต.แห่งนี้ค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะและต่อมานะคะก็ได้มีผู้ร้องเรียนค่ะว่าเกิดการทุจริตในการสอบแข่งขันครั้งนี้ค่ะทำให้เกิดการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการจัดการสอบต่างๆค่ะ
1: ค่ะ
2: โดยคณะกรรมการกลางนะคะพนักงานส่วนตำบลเนี่ยก็ได้พิจารณาผลการสอบข้อเท็จจริงของจังหวัดแล้วค่ะแล้วก็คณะอนุกรรมการตรวจสอบกระบวนการสอบแข่งขันค่ะ
1: ค่ะ
2: ซึ่งก็มีการรายงานผลนะคะว่าผลคะแนนสอบภาคกอแล้วก็ภาคขอค่ะที่องค์การบริหารส่วนตำบลแห่งนี้มีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

0: ไปเนี่ยบางรายเนี่ยไม่ตรงกับผลคะแนนฉบับจริงที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บรักษาไว้นะคะเช่นนะคะมีการลงชื่อผู้ส่งมอบผลคะแนนค่ะแต่ว่าไม่ใช่รายมือชื่อของผู้ส่งมอบผลคะแนนที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งค่ะหรือว่าจำนวนรายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ของอบต.ที่มารับผลคะแนนจากมหาวิทยาลัยนะคะที่ปรากฏในเอกสารคะแนนเนี่ยของมหาวิทยาลัยก็ไม่ตรงกับของอบต.
1: ค่ะ
0: รวมทั้งขนาดตัวอักษรแล้วก็ดวงตราประทับของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็มีลักษณะไม่เหมือนกันค่
1: ะ
0: กรณีที่มีข้อพิรุธแบบนี้นะคะก็จึงเชื่อได้ว่ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคะแนนสอบแข่งขันค่ะแล้วก็นำไปจัดให้มีการสอบภาคคอจนนำไปสู่การประกาศผลการสอบแข่งขันแล้วก็คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลเนี่ยเห็นชอบให้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้ที่สอบแข่งขันได้ค่ะรวมทั้งรายของผู้ฟ้องคดีด้วยค่ะคุณเบิร์ต
1: ค่ะแล้วเมื่อมีผู้มาร้องเรียนแบบนี้นะคะคณะกรรมการกลางค่ะได้มีการตรวจสอบแล้วตรงนี้มีความเห็นอย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะเมื่อมีการตรวจสอบแล้วนะคะก็ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการกระทำที่ไม่ถูกต้องนะคะ
1: ค
0: ณะกรรมการกลางนะคะจึงมีมติให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลเนี่ยแจ้งไปที่อบต.ค่ะให้ทำการแก้ไขปรับปรุงแล้วก็ประกาศผลคะแนนการสอบแข่งขันใหม่ให้ถูกต้องนะคะโดยมีการเพิกถอนมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลที่เห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลนะคะเฉพาะรายที่ปรากฏตามผลคะแนนของมหาวิทยาลัยนะคะว่าเป็นผู้ที่ไม่ผ่านพักกอหรือว่าพักขอนะ
1: คะ
0: แล้วก็อาจจะให้มีการจัดเรียงลำดับผู้สอบแข่งขันได้ใหม่
1: ค่ะ
0: เนื่องจากเป็นผู้สอบไม่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานการสอบแข่งขันค
1: ่
0: ะแล้วก็ให้มีมตินะคะแจ้งไปที่อบต.ด้วยค่ะสั่งให้ผู้สอบแข่งขันนะคะที่ตรวจสอบคะแนนแล้วนะคะว่าไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยให้พ้นจากตำแหน่งโดยพันเลยค่ะคุณเบิร์ตค่ะและต่อมานะคะคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลเนี่ยก็ได้ดำเนินการตามมติดังกล่าวค่ะก็มีผลทำให้นายกเทศมนตรีเนี่ยมีคำสั่งค่ะให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งเลยค่ะคุณเบิร์ต
1: ค่ะและเมื่อนายกเทศมนตรีนะคะมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีนั้นพ้นจากตำแหน่งค่ะแล้วต่อมาค่ะผู้ฟ้องคดีมีการดำเนินการอย่างไรต่อไปคะ
0: ค่ะเมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งว่าให้ตัวเองพ้นจากตำแหน่งนะคะก็ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งค่ะก็ดำเนินการยื่นอุทธรณ์คำสั่งที่ให้พ้นจากตำแหน่งนะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ค่ะว่าคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งเนี่ยชอบด้วยกฎหมายแล้วค่ะคุณเบิร์ต
1: ค่ะ
0: ซึ่งแบบนี้นะคะผู้ฟ้องคดีเนี่ยก็อ้างว่าตัวเองเนี่ยได้เชื่อโดยสุจริตค่ะว่ากระบวนการสอบแข่งขันเนี่ยเป็นไปด้วยความถูกต้องค่ะแล้วก็ไม่ปรากฏว่าตัวเองเนี่ยได้แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือว่าปกปิดข้อความจริงแต่อย่างใดค่ะแล้วก็เห็นว่าไอ้การนำความผิดพลาดของการดำเนินการจัดสอบแข่งขันเนี่ยทำให้มาเป็นผลร้ายกับตัวเองเนี่ยไม่เป็นธรรมค่ะทำให้ผู้ฟ้องคดีเนี่ยได้รับผลกระทบหลายประการเลยนะคะจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองค่
1: ะ
0: โดยในคำฟ้องนะคะผู้ฟ้องคดีค่ะก็ขอให้ศาลเนี่ยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งนะคะให้เพิกถอนคำสั่งของนายกอบต.ค่ะไอ้คำสั่งนี้ก็คือคำสั่งที่ให้ตัวเองพ้นจากตำแหน่งอะค่ะแล้วก็มีคำขอให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการกลางค่ะคุณเบิร์ต
1: ค่ะแล้วเมื่อคดีค่ะมาสู่การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดแล้วค่ะศาลมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยอย่างไรต่อไปคะ
0: ค่ะคดีนี้นะคะก็มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีนะคะคดีนี้ในศาลชั้นต้นเนี่ยยกฟ้องนะคะแล้วผู้ฟ้องคดีเนี่ยก็อุทธรณ์ขึ้นมาค่ะกรณีนี้เนี่ยก็วินิจฉัยตามประเด็นที่ผู้ฟ้องเนี่ยอุทธรณ์ขึ้นมาที่ศาลสูงนะคะก็คือกรณีที่การที่นายกเทศมนตรีเนี่ยมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งเนี่ยเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะและเมื่อข้อเท็จจริงในคดีนะคะก็รับฟังได้ว่าเมื่อผลคะแนนสอบภาคกและภาคขอนะคะในส่วนของผู้ฟ้องคดีเนี่ยที่มหาวิทยาลัยที่เป็นผู้ดำเนินการจัดการสอบเนี่ยส่งมอบให้กับจังหวัดแล้วก็มอบให้แก่คณะอนุกรรมการตรวจสอบเนี่ยปรากฏว่านะคะผลคะแนนของผู้ฟ้องคดีค่ะในภาคกเนี่ยผู้ฟ้องคดีได้58คะแนนค่
1: ะ
0: ภาคขอเนี่ยได้57คะแนนค่ะซึ่งก็สอดคล้องตรงกันกับผลคะแนนสอบที่มหาวิทยาลัยเนี่ยได้แจ้งไปที่นายกอบต.นะ
1: คะ
0: แต่ว่าเวลามีการประกาศผลการสอบนะคะคะแนนภาคกและภาคขของอบต.เนี่ยปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยได้คะแนนเพิ่มขึ้นค่ะก็คือเป็นภาคกได้61คะแนนแล้วก็ภาคขได้60คะแนนค่
1: ะ
0: กรณีนี้นะคะผลคะแนนของภาคกแล้วก็ภาคของผู้ฟ้องคดีในครั้งเดียวกันเนี่ยแต่ว่ามันมีความแตกต่างกันค่ะกรณีนี้เนี่ยก็เลยเชื่อได้ว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าแก้ไขคะแนนสอบจริงๆนะ
1: คะ
0: แล้วก็ผลคะแนนสอบเนี่ยที่มหาวิทยาลัยเก็บรักษาไว้เนี่ยน่าจะเป็นฉบับจริงค่ะคุณเบิร์ต
1: ค่ะ
0: และเมื่อผู้ฟ้องคดีนะคะได้คะแนนในภาคกและภาคขเนี่ยในส่วนของฉบับที่มหาวิทยาลัยเก็บไว้เนี่ยได้ต่ำกว่า160ของแต่ละภาคการสอบเนี่ยผู้ฟ้องคดีเนี่ยจึงมีคะแนนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสินค่ะแล้วก็ไม่ใช่เป็นผู้ที่สอบแข่งขันได้ตามมาตรฐานทั่วไปนะคะที่จะมีสิทธิ์ได้รับการบรรจุแล้วก็แต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลค่
1: ะ
0: ดังนั้นนะคะการที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลค่ะมีมติเนี่ยเห็นชอบให้บรรจุแล้วก็แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานส่วนตำบลเนี่ยทั้งที่ผู้ฟ้องคดีเนี่ยไม่ใช่ผู้ที่สอบแข่งขันได้นะคะจึงเป็นมติที่ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบลค่ะคุณเบิร์ต
1: ค่ะแล้วเมื่อศาลค่ะได้รับฟังข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วนะคะศาลมีคำวินิจฉัยอย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะคดีนี้นะคะศาลปกครองสูงสุดนะคะก็พิจารณาแล้วนะคะก็เห็นว่าการที่คณะกรรมการกลางเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้มีอำนาจกำกับดูแลการดำเนินการของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลเนี่ยก็มีอำนาจที่จะเพิกถอนมติดังกล่าวได้ค่ะก็จะมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีเนี่ยนะคะไม่เคยได้รับความเห็นชอบในการบรรจุแล้วก็แต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลมาก่อนเลยค่ะแล้วก็จะมีผลไปถึงคำสั่งรับโอนย้ายของผู้ฟ้องคดีนะคะทำให้เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกันด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็คำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งเนี่ยก็ชอบด้วยกฎหมายแล้วค่ะคุณเบิร์ต
1: ค่ะค่ะคุณธารดีคะแล้วกรณีที่ผู้ฟ้องคดีค่ะได้มีการอ้างว่าการสอบแข่งขันนั้นเป็นความผิดพลาดในกระบวนการจัดสอบของหน่วยงานเองค่ะไม่ใช่ความประมาทเลิกของผู้ฟ้องคดีล่ะคะตรงนี้เนี่ยประเด็นตรงนี้เนี่ยค่ะศาลปกครองมีความเห็นอย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะในส่วนข้ออ้างที่ผู้ฟ้องคดีอ้างมาแบบนี้นะคะก็เห็นว่าในการสอบแข่งขันเนี่ยเป็นความผิดพลาดในกระบวนการนะคะซึ่งเป็นสาระสำคัญของหน่วยงานทางปกครองเองเลยค่ะไม่ใช่ความประมาทเลิ่อหลายอย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดีนะ
1: คะ
0: การที่นายกเทศมนตรีเนี่ยออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งเนี่ยโดยไม่ได้คุ้มครองความเชื่อหรือว่าความไว้วางใจของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับคำสั่งเนี่ยจึงไม่เป็นไปตามมาตรา51แล้วก็มาตรา52ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539ค่ะ
1: ค่ะ
0: ศาลปกครองสูงสุดนะคะได้พิจารณาประเด็นนี้นะคะแล้วก็เห็นว่าในการที่จะพิจารณานะคะเพื่อเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะโดยที่คำสั่งทางปกครองนั้นเนี่ยเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับคำสั่งทางปกครองนะคะที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีในคดีนี้นะคะซ
1: ึ่
0: งกำหนดไว้ในมาตรา52แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะคะก็ให้นำมาตรา51วรรคหนึ่งเนี่ยมาบังคับใช้ด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็คือว่ากรณีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งเนี่ยจะต้องคำนึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับประโยชน์ในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครองนั้นค่ะกับประโยชน์สาธารณะประกอบกันนะคะแต่เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลที่ใช้ในการเพิกถอนคำสั่งบรรจุแล้วก็แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเนี่ยเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเนี่ยเป็นผู้ที่มีคะแนนสอบไม่ผ่านนะคะตามหลักเกณฑ์ตามข้อ8แล้วก็เอาวงเล็บ 8.5 นะ
1: คะ
0: ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลค่ะที่กำหนดไว้นะคะว่าให้ผู้ที่จะสอบผ่านเกณฑ์เนี่ยจะต้องได้คะแนนในภาคกภาคขแล้วก็ภาคคเนี่ยที่สอบตามหลักสูตรเนี่ยแต่ละภาคเนี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่า160ค่ะคุณเบิร์ตจากหลักเกณฑ์นี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยประสงค์แล้วก็มีความต้องการที่จะคุ้มครองนะคะหรือว่าต้องการได้บุคคลที่มีความรู้ค่ะความสามารถตามหลักเกณฑ์นะคะให้มาทำหน้าที่ค่ะจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์แก่องค์กรแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ค่ะที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต.ซึ่งกรณีนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์สาธารณะค่ะ
1: ค่ะ
0: ดังนั้นนะคะการที่คณะกรรมการเนี่ยมีมติเห็นชอบให้บรรจุแล้วก็แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเนี่ยเป็นพนักงานส่วนตำบลนะคะทั้งที่ผู้ฟ้องคดี ีเนี่ยไม่ได้เป็นผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบลก็คือคะแนนไม่ถึงตามหลักเกณฑ์นะคะนอกจากจะเป็นการขัดต่อหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขในการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันแล้วเนี่ยก็จะก่อให้เกิดความเสียหายนะคะซึ่งเป็นการกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบการสรรหาบุคลากรค่
1: ะ
0: ที่จะต้องคำนึงนะคะถึงคุณภาพของบุคคลด้วยค่ะหมายถึงว่าการผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านความรู้ความสามารถและก็มีความเหมาะสมที่จะที่จะเข้ารับราชการในอบต.ได้นะคะจะต้องเป็นบุคคลที่มีความโปร่งใสแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ด้วยค่ะคุณเบิร
1: ์
0: ตฉะนั้นนะคะเมื่อเปรียบเทียบประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากการเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเนี่ยจึงมีน้ำหนักมากกว่าการที่จะอ้างถึงความสุจริตในความคงอยู่ของคำสั่งบรรจุแต่งตั้งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ฟ้องคดีค่ะการที่นายกเทศมนตรีนะคะมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งเนี่ยจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วค่ะคุณเบิร์ต
1: ค่ะคุณชันรดีค่ะแล้วกรณีที่ผู้ฟ้องคดีค่ะได้มีคำขอให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการกลางค่ะศาลเนี่ยมีคำวินิจฉัยในประเด็นนี้อย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะสำหรับคำขอนี้ของผู้ฟ้องคดีนะคะที่ขอให้ศาลเนี่ยมีคำสั่งหรือคำพิพากษาเนี่ยเพิกถอนมติของคณะกรรมการกลางอะนะ
1: คะ
0: ที่ให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการพนักงานเฉพาะวาระนะคะที่เห็นชอบการบรรจุแล้วก็แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานส่วนตำบลแล้วก็มติที่เห็นชอบให้ดำเนินการตามมติดังกล่าวของคณะกรรมการกลางอะนะ
1: คะ
0: กรณีนี้เนี่ยศาลเห็นว่ามติคณะกรรมการพนักงานแล้วก็คณะกรรมการกลางเนี่ยเป็นเรื่องความสัมพันธ์ภายในของฝ่ายปกครองค่ะไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายของผู้ฟ้องคดีค่ะดังนั้นในกรณีนี้นะคะผู้ฟ้องคดีเนี่ยจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือว่าเสียหายในอันที่จะมีสิทธิ์ฟ้องขอให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการกลางแล้วก็มติของคณะกรรมการพนักงานได้ค่ะ
1: ทั
0: ้งนี้นะคะก็เป็นไปตามนัยยะตามมาตรา42วรรค1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542ค่ะ
1: ค่ะ
0: คดีนี้นะคะศาลปกครองสูงสุดนะคะจึงมีคำพิพากษายืนค่ะตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่ให้ยกฟ้องค่ะคุณเบิร์ตค่ะคดีนี้นะคะมาจากคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อบ342/2566ค่ะ
1: ค่ะค่ะเมื่อสักครู่นะคะคุณธนรดีค่ะได้พูดถึงหลักการคุ้มครองความเชื่อถือโดยสุจริตของผู้รับคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะอยากให้คุณสันตระดีค่ะช่วยอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการนี้แล้วก็กับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในคดีนี้สักเล็กน้อยได้ไหมคะ
0: ค่ะกรณีนี้นะคะขอเรียนคุณผู้ฟังแล้วก็คุณเปิร์ดอย่างนี้นะคะว่าคำสั่งบรรจุแต่งตั้งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยที่มีสาเหตุมาจากการทุจริตการสอบแล้วก็มีการตรวจสอบแล้วนะคะพบว่าผลคะแนนเนี่ยไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงค่ะโดยผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การสอบแข่งขันนะคะซึ่งกรณีนี้ก็คือเป็นกรณีที่คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์นะ
1: คะ
0: ซึ่งการเพิกถอนคำสั่งแบบเนี้ยกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ยกำหนดนะคะว่าจะต้องคำนึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับคำสั่งค่
1: ะ
0: ที่เชื่อว่าตัวเองเนี่ยได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามคำสั่งของหน่วยงานแล้วนะ
1: คะ
0: กับประโยชน์สาธารณะประกอบกันค่ะซึ่งกรณีนี้เนี่ยศาลก็ได้ชั่งน้ำหนักแล้วค่ะก็เห็นว่าเมื่อบุคคลดังกล่าวนะคะเป็นผู้สอบไม่ผ่านเกณฑ์นะ
1: คะ
0: อันเป็นการขัดกับวัตถุประสงค์ของการสอบนะคะที่ต้องการได้บุคคลค่ะที่มีความรู้แล้วก็ความสามารถผ่านตามหลักเกณฑ์นะคะมาทำหน้าที่จัดทำบริการสาธารณ
1: ะ
0: เพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนแล้วก็ประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากการเพิกถอนคำสั่งบรรจุแต่งตั้งเนี่ยก็ย่อมจะมีน้ำหนักมากกว่าการที่จะอ้างถึงความเชื่อโดยสุจริตของบุคคลที่ได้รับผลกระทบค่ะดังนั้นนะคะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวเนี่ยจะได้รับความคุ้มครองและก็ตามหลักความสุจริตเนี่ยก็ต่อเมื่อเป็นผู้ที่สุจริตนะคะก็คือไม่มีส่วนร่วมหรือว่ารู้เห็นในการทุจริตหรือว่าปกปิดความจริงนะคะและก็จะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และก็เงื่อนไขการคัดเลือกค่ะโดยการสอบแข่งขันครั้งนั้นๆด้วยค่ะคุณเบิร์ต
1: ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะคุณธนรดีฟูกลิ่นนะคะวิทยากรจากสำนักงานศาลปกครองค่ะที่ให้เกียรติมาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังในรายการของเรานะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะที่ได้ฟังมาทั้งหมดในวันนี้ค่ะหากคุณผู้ฟังนะคะต้องการติดตามรายการศาลปกครองพบประชาชนย้อนหลังค่ะสามารถเข้าไปรับฟังได้นะคะทางเว็บไซต์ของศาลปกครองค่ะ www.adminkot.go.th ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะทาง YouTube ศาลปกครองค่ะ และถ้าหากคุณผู้ฟังนะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของศาลปกครองหรือคดีปกครองค่ะสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355ค่ะและท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะสมาคมสื่อช่อสะอาดที่ให้การสนับสนุนการออกอากาศด้วยดีตลอดมาค่ะพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ค่ะตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันพรณภาบุญยฤทธิ์ค่ะและคุณธันรดีฟูกลิ่นนะคะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ที่ไหนที่จะให้คำตอบได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับศาลปกครองที่ไหนที่รวบรวมความรู้ที่หลากหลายมีสไตล์และทันสมัยศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวคือคำตอบสำหรับคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองผ่านการเรียนดูรู้ค้นด้วยตนเองได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลาและไม่มีค่าใช้จ่ายกับออคลาวภายในออคลาวคุณจะได้พบกับระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบค้นรายการหนังสือและระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocloud หรือศูนย์การเรียนรู้ได้ทาง Play Store และ App Store ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ ocloud เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคน
3: ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แค่คลิกทำได้ครบจบทุกขั้นตอนโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความยุติธรรมที่สะดวกรวดเร็วทันสมัยและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

สาระน่ารู้จากสำนักงานศาลปกครองตอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนสำนักงานศาลปกครองได้ขับเคลื่อนความร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้สะดวกและรวดเร็วผ่านช่องทางศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศจำนวน 1,722 แห่งซึ่งครอบคลุมเขตอำนาจของศาลปกครองในภูมิภาคทั้ง14แห่งโดยศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองได้รวมงานบริการของศาลปกครองผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในช่องทางดังกล่าวดังนี้ 1. การฟ้องคดีปกครองออนไลน์ 2. การปรึกษาคดีปกครองออนไลน์ 3. แหล่งเรียนรู้กฎหมายปกครองผ่านศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือ All Cloud 4. หอสมุดและพิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง 5.ฐานข้อมูลการฝึกอบรมและ 6. Q&A ถามตอบและบริการอื่นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองได้สะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นซึ่งภายในศูนย์ดิจิทัลชุมชนจะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยและมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองโดยสามารถเข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนใกล้บ้านท่านได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง

บไปแล้วนั้นเป็นรายการสารปกครองพบประชาชนส่งกระจายเสียงผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุของสมาคมสื่อช่อสะอาดจำนวน421สถานีพร้อมกันทั่วประเทศทุกเรื่องราวกฎหมายปกครองที่น่าสนใจทุกความเคลื่อนไหวของคดีปกครองที่ชวนติดตามทุกความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองหาคำตอบได้ในรายการศาลปกครองพบประชาชนสำหรับวันนี้

0: ถอนใจอะไรเจ้ากล้า
1: ก็ทำไมคนโกงก็สอบได้ทุนเรียนฟรีล่ะครับหลวงตา
0: อ้าวเห็นว่าโกงทำไมเฉยล่ะ
1: กล้ากลัวครับ
0: กลัวทำไมเราต้องไม่ทนต่อการทุจริตนะเป็นเด็กโกงข้อสอบโตขึ้นก็อาจไปโกงเงินบริษัทโกงเงินภาษีรัฐพอเป็นใหญ่เป็นโตก็ไปโกงบ้านโกงเมืองอีก
1: งั้นกล้าจะไปบอกครูใหญ่ไปตีแสกหน้าคนโกงเลยครับหลวงตา
0: ดียังกับรายการทีวีแน่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: คุมคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
3: ่อที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล Data Center เร่งออกระเบียบหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนไม่ให้ส่งผลกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนรัฐบาลเชิญชวนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรกวันพรุ่งนี้พบกับนายประกรณ์นินประพันธ์ประเด็นปฏิรูประบบข้าราชการผู้นำสหรัฐขอให้ยุโรปจ่ายคืนสำหรับงบประมาณทางการทหารที่สหรัฐมอบให้แก่ยูเครนในช่วงการทำสงครามกับรัสเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล Data Center เร่งออกระเบียบหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนไม่ให้ส่งผลกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการขออนุญาตประกอบกิจการศูนย์ Data Center ว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center โดยมีนายเอกนิติทานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อออกระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆและย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีการอนุมัติโครงการใหม่ส่วนโครงการที่ได้รับอนุมัติไปแล้วไม่มีปัญหาสามารถดำเนินการต่อไปได้โดยจะพิจารณาอนุญาตเฉพาะผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นใหม่ได้พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
2: ส่วนใหญ่โครงการที่อนุมัติไปแล้วเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรเพราะเขาก็จะมีแหล่งพลังงานแหล่งน้ำแหล่งทรัพยากรธรรมชาติต่างๆไปที่เรียบร้อยแต่ที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ในประเด็นนึงก็คือแบบไปขอไว้ก่อนขอไฟขอใช้น้ำขอใบอนุญาตอะไรไว้ก่อนแบบนี้เป็นต้นแล้วก็หวังว่าจะเอามาทำงานค้าในเชิงพาณิชย์แบบนี้มาเก็งกำไรมาอะไรแบบนี้เราก็คงไม่ให้
1: คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ยืนยันจะจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนโดยไม่กระทบประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
3: นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1/2569ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน4ด้านหลักคือการบูรณาการข้อมูล Data Center ทั้งหมดให้ชัดเจนและเป็นศูนย์รวมเดียวกันการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำบังคับกับผู้ประกอบการทุกกลุ่มเพื่อดูแลไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบการเชื่อมโยงการลงทุนให้เข้ากับยุทธศาสตร์ของประเทศเช่น Net Zero AI รวมถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดเล็กและการใช้รูปแบบการแข่งขันยื่นข้อเสนอสำหรับโครงการใหม่ในอนาคตเพื่อคัดเลือกผู้ลงทุนที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศไทยได้พร้อมตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา4ด้านเพื่อจัดทำรายละเอียดเกณฑ์การกำกับดูแลด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่และด้านสิ่งแวดล้อมและตั้งเป้าหมายที่จะกำหนดนโยบายและเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน1เดือนเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อทุกภาคส่วน
4: จะมีชุดในเชิงเศรษฐกิจประเมินทั้งขั้นต่ำแล้วก็ตัวยุทธศาสตร์ของชาติในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟดิจิตอลไปดูว่าประเทศพร้อมขนาดไหนชุดที่3ในเรื่องของที่ดินพื้นที่ต่างๆจัดระเบียบที่ดินทั้งหมดทั้งเมืองอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็ชุดที่4คือชุดสิ่งแวดล้อมจะเอามาตรฐานขั้นต่ำเข้ามาเสนอในอาทิตย์หน้าเช่นเดียวกันตั้งเป้าไว้ว่า1เดือนจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจน
3: ด้านนายดนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวว่าคณะกรรมการจะกำหนดหลักเกณฑ์ให้ครอบคลุม Data Center ทั้งในส่วนที่เปิดให้บริการแก่ผู้อื่นและส่วนที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งานเองโดยจะมีการพิจารณากำหนดขนาดของ Data Center ที่ชัดเจนเพื่อแบ่งระดับการดูแลและจัดประเภทให้เป็นหมวดธุรกิจเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรม Data Center นอกจากนี้จะมีการจัดตั้งกลไกกลางขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองและพิจารณาเห็นชอบการตั้ง Data Center เป็นการเฉพาะ
5: การอนุมัติอนุญาตที่ผ่านมาเป็นการทำตามกฎหมายของหน่วยงานใครที่ไม่ได้ต้องการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยเขาก็ไปขอไฟได้ขอน้ำก็จบแล้วมันก็ทำให้การอนุมัติอนุญาตนี่มันไม่มีเอกภาพนะครับในเรื่องนี้แล้วมันก็จะมีผลกระทบอย่างที่เราเห็นกันนะครับทำในเรื่องของตัวกลไกที่จะเป็นตัวกันกรองแล้วก็การพิจารณาเห็นชอบอนุญาตการตั้ง Data Center เนี่ยเป็นการเฉพาะขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้มันมีเอกภาพในการดำเนินการแล้วก็ มีการดูในแง่ของผลประโยชน์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับการมี data center ในช่วงถัดไป
3: สำหรับสถานะของโครงการ data center ในปัจจุบันพบว่ามีโครงการที่เปิดให้บริการแล้วจำนวน35โครงการซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและเป็นโครงการที่ผ่านการอนุมัติจาก BOI เพียง11โครงการมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง49โครงการและมีโครงการที่เอกชนแสดงความสนใจซึ่งอยู่ระหว่างการรอพิจารณาอีก117โครงการปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ขณะที่กระทรวงพลังงานเตรียมกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่สำหรับประกอบกิจการ Data Center นายเอกนัยพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างพิจารณากำหนดอัตราค่าไฟสำหรับ Data Center เป็นประเภทเฉพาะเพื่อไม่ให้กระทบกับอัตราค่าไฟของประชาชนและผู้ใช้ไฟประเภทอื่นรวมถึงหลักเกณฑ์การขอจองไฟและการมัดจำก่อนจ่ายไฟฟ้าเพื่อนำเงินไปลงทุนปรับโครงข่ายและพัฒนาผลิตพลังงานขึ้นมาทดแทนนอกจากนี้จะพิจารณาเรื่องการสำรองไฟมาตรฐานการใช้แบตเตอรี่หรือน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานสำหรับสำรองไฟต้องไม่ส่งผลกระทบและมีความปลอดภัย
6: ปัจจุบันเนี่ยมีการใช้น้ำมันนะครับมาเป็นตัวผลิตพลังงานในส่วนนี้ก็ต้องมีมาตรฐานที่ไม่ส่งผลกระทบ Data Center เนี่ยเป็นผู้ใช้ไฟปริมาณมากต้องมีเกณฑ์เงื่อนไขในการเชื่อมต่อเข้าระบบเพื่อเวลาใช้ไฟปริมาณมากเนี่ยเวลาไฟขึ้นไฟลงเนี่ยไม่กระทบกับเสถียรภาพและความมั่นคงในตัวของระบบโครงข่ายเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ใช้ไฟไม่ว่าจะเป็นประชาชนเป็นบ้านเรือนนะครับเป็นอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการในบริเวณใกล้เคียง
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดทำแดชบอร์ดแสดงสถานะโครงการ Data Center แบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลอำนวยความสะดวกในการกำกับดูแลของภาครัฐนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่ากระทรวง DE ได้นำข้อมูลจากหลายหน่วยงานมาจัดทำแดชบอร์ดที่แสดงผลแบบเรียลไทม์เพื่อรวบรวมข้อมูลทุกส่วนทั้งข้อมูล Data Center ข้อมูลสายส่งไฟฟ้าและข้อมูลผังเมืองเข้าด้วยกันทำให้สามารถเห็นภาพรวมของการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนมากขึ้นซึ่งจะทำให้ทุกหน่วยงานสามารถติดตามสถานะของ Data Center ได้อย่างชัดเจนแบบเรียลไทม์ทั้งโครงการที่กำลังจะก่อสร้างโครงการที่อยู่ให้กับโครงการใหม่จนกว่าจะมีการควบคุมอย่างเป็นรูปธรรม
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าการขยายตัวของการลงทุนในกิจการ Data Center ในปัจจุบันยังไม่มีผลกระทบใดๆต่อการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาในส่วนที่ให้บริการแก่ประชาชนโดยได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลได้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวงเตรียมความพร้อมในการชะลอการให้บริการระบบสาธารณูปโภคสำหรับโครงการก่อสร้าง Data Center แห่งใหม่ที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างออกไปก่อนรวมไปถึงกรณีที่บางบริษัทหรือผู้ประกอบการ Data Center บางแห่งได้มีการจัดทำข้อตกลงเบื้องต้นหรือมีการลงนามผูกพันไว้กับทางการไฟฟ้าและการประปาไปแล้วทางหน่วยงานก็พร้อมที่จะดำเนินการชะลอการให้บริการสาธารณูปโภคออกไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center จะออกระเบียบและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลฉบับใหม่เสร็จสิ้นและประกาศใช้อย่างเป็นทางการนพศรแก้วขำรายงาน
1: ด้านกรุงเทพมหานครสั่งชะลอโครงการ Data Center 3โครงการเพื่อรอนโยบายที่ชัดเจนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพมหานครมีโครงการขออนุญาตตั้ง Data Center ทั้งหมด6โครงการขนาด 9-23 เมกะวัตต์โดยโครงการที่ดำเนินการไปแล้ว3โครงการจะตรวจสอบอย่างเข้มข้นถึงปัญหาและผลกระทบต่อประชาชนเพื่อนำข้อมูลมาเสนอต่อคณะกรรมการส่วนอีก3โครงการที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายจะให้ชะลอการพิจารณาออกไปก่อนเพื่อรอนโยบายจากคณะกรรมการที่จะได้ข้อสรุปภายใน1เดือน
8: องค์กรมปัจจุบันมีขออนุญาตทั้งหมด6โครงการนะฮะขนาดตั้งแต่9เมกะวัตต์ถึง23เมกะวัตต์เปิดดำเนินการไปแล้ว3โครงการตั้งแต่ปี65 66 67นั้นโครงการที่เปิดไปแล้วเนี่ยก็จะไปสำรวจอย่างเข้มข้นเลยว่ามีปัญหาตรงไหนมีความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนตรงไหนแล้วก็เอาเป็นบทเรียนซึ่งจะป มาเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการต่อไปส่วน3โครงการที่ยังไม่ได้อนุมัติขั้นสุดท้ายก็ให้ชะลอแล้วก็ไปดูในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เข้มข้นแล้วก็รอนโยบายจากทางคณะกรรมการซึ่งคิดว่าภายใน1เดือนได้จะได้ข้อสรุปครับ
1: ขณะที่กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและดินที่เก็บจากศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9เพื่อหาสารปนเปื้อนคาดว่าจะทราบผลภายใน7วันนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันระหว่างกรมควบคุมมลพิษและสำนักงานเขตห้วยขวางณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ได้เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อหาสารปนเปื้อนและใช้ประกอบการตรวจสอบแหล่งกำเนิดคาดว่าจะทราบผลภายในประมาณ7วันส่วนของสำนักงานเขตห้วยขวางได้มีคำสั่งให้ผู้ประกอบการดำเนินการกำจัดคราบน้ำมันในระบบท่อระบายน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งพร้อมจัดทำมาตรการป้องกันน้ำมันรั่วไหลลงสู่ระบบระบายน้ำรวมถึงมาตรการป้องกันกลิ่นและไอระเหยจากน้ำมันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน7วันเช่นกันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ข้อสรุปในสาระสำคัญคาดว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีที่เป็นธรรมและแข่งขันได้
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือกับนายเจมี่สันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิสเตอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐให้มีความคืบหน้าจนสามารถมีข้อสรุปได้ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีในการผลักดันภารกิจนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทั้งไทยและสหรัฐร่วมกันในระยะยาวโดยภาพรวมของการหารือเป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดีฝ่ายสหรัฐแสดงความยินดีอย่างยิ่งต่อความตั้งใจของฝ่ายไทยโดยเห็นว่าการเจรจาในครั้งนี้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมจนสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญร่วมกันได้ก่อนที่จะมีการประกาศผลการไต่สวนภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างทั้งนี้ฝ่ายสหรัฐให้ความมั่นใจว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีจากผลการไต่สวนดังกล่าวอย่างเป็นธรรมและแข่งขันได้นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นชอบร่วมกันให้ทีมเจรจาในระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายช่วยกันสรุปผลในประเด็นปลีกย่อยให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดสำหรับการเดินทางเยือนสหรัฐในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของฝ่ายไทยตล

0: หลายเดือนที่ผ่านมาในการผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของไทยในการเดินหน้าผลักดันความสัมพันธ์ไทยสหรัฐในทุกมิติซึ่งหากการเจรจาได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในท้ายที่สุดจะช่วยให้ไทยได้รับอัตราภาษีที่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคได้พร้อมรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดสหรัฐป้องกันการสูญเสียอาชีพในภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรตลอดจนรักษารายได้ของประชาชนไทยในภาพรวมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐบาลมอบสิ่งของบริจาคและเงินช่วยเหลือแก่เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อดูแลผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มในประเทศเนปาล
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของบริจาคและเงินช่วยเหลือจากภาครัฐและภาคเอกชนไทยแก่นายทันพหานทูลโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อนำไปสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในประเทศเนปาลโดยได้รับการสนับสนุนร่วมกันจากหลายภาคส่วนอาทิอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือชุด PPE สำหรับเจ้าหน้าที่ค้นหาร่างผู้เสียชีวิตหน้ากากอนามัยชนิดพิเศษและผ้าห่มกันหนาวทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานจัดหาเที่ยวบินพิเศษสำหรับขนส่งสิ่งของทางการทูตจำนวน1เที่ยวบินเพื่อลำเลียงสิ่งของและเวชภัณฑ์ดังกล่าวจากประเทศไทยไปยังประเทศเนปาลระหว่างวันที่8ถึง11กันยายนนี้ชนันชิดาสังทองรายงาน
1: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนคาดว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นทุกภูมิภาคในระยะนี้จนถึงวันที่8กันยายนส่งผลให้หลายพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
3: คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนได้คาดการณ์ในระยะนี้จนถึงวันที่8กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาคโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณที่ลาดเชิงเขาน้ำท่วมขังในเขตเมืองและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำได้แก่บึงกาฬนครพนมมุกดาหารอุดรธานีมหาสารคามอำนาจเจริญสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษอุบลราชธานีพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาลำปางแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์พิษณุโลกฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดประกอบกับความชื้นในดินอิ่มน้ำแล้วจากฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาโดยต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันในช่วง24ชั่วโมงจากฝนตกสะสมคือจังหวัดตราดบริเวณตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่และตำบลด่านชุมพลอำเภอบ่อไร่ขณะเดียวกันยังเป็นโอกาสดีสำหรับพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำจะได้เติมน้ำในแหล่งกักเก็บน้ำไว้สำรองใช้ช่วงหน้าแล้งช่วยเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมถึงแหล่งน้ำธรรมชาติและบรรเทาปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ได้แก่ลำปางกำแพงเพชรพิจิตรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมายะโสธรร้อยเอ็ดสกลนครหนองคายหนองบัวลำพูเลยกาญจนบุรีชัยนาทนครสวรรค์ราชบุรีลพบุรีสุพรรณบุรีและอุทัยธานีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐบาลเชิญชวนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรกวันพรุ่งนี้พบกับนายปกรณ์นินประพันธ์ประเด็นปฏิรูประบบข้าราชการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินเริ่มเสาร์แรกกับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีประเด็นการปรับระบบราชการซึ่งเป็นรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและทิศทางการบริหารประเทศผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงขณะเดียวกันรัฐบาลต้องการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและรับรู้ถึงเหตุผลเป้าหมายและผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานเพื่อให้ทุกคำถามมีคำตอบโดยประชาชนสามารถติดตามรายการได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:05 น.เริ่มวันพรุ่งนี้ ทางโทรทัศน์ NBT MCOT HD และททบ5และช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect และไทยคู่ฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันอาหารพัฒนาศักยภาพชุมชนยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสร้างรายได้กว่า2ล้านบาทนางธิดาวันแสวงการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ร่วมกับสถาบันอาหารจัดโครงการการพัฒนาขีดความสามารถของกิจการชุมชนกฟผ.เพื่อสร้างความได้เปรียบของผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารระยะที่2ซึ่งจะส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของชุมชนรอบพื้นที่เขตเขื่อนโรงไฟฟ้าและระบบส่งทั่วประเทศเพื่อให้ชุมชนสามารถก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการแข่งขันได้อย่างแท้จริงโดยได้พัฒนากิจการชุมชน49ชุมชนจาก23จังหวัดทั่วประเทศช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่ากว่า2ล้านบาทเพิ่มโอกาสในการเติบโตให้กับชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้กฟผ.ยังได้คัดสรรร้านค้าจากวิสาหกิจชุมชนต้นแบบจากชุมชนรอบเขตเขื่อนโรงไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้ากฟผ.ที่ผ่านการพัฒนาร่วมกับสถาบันอาหารมาร่วมสร้างประสบการณ์ตรงให้ผู้บริโภคได้สัมผัสของดีจากชุมชนในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยพร้อมเชฟผู้เชี่ยวชาญอีกหลายท่านที่จะมาถ่ายทอดเทคนิคการสร้างสรรค์เมนูจากวัตถุดิบท้องถิ่นในงานตลาดนัด NG Level Up ของดีชุมชนกฟผ.โดยเชิญชวนผู้สนใจเที่ยวชมงานดังกล่าวระหว่างวันที่3ถึง7กันยายนนี้ณชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์วิวจังหวัดนนทบุรี
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเดินหน้า National Cloud หรือคลาวด์แห่งชาติค่ะปัจจุบันระบบคลาวด์กลางภาครัฐรองรับระบบงานของหน่วยงานรัฐแล้วกว่า 4,000 ระบบและรัฐบาลกำลังยกระดับสู่ National Cloud โดยเน้นการจัดซื้อทรัพยากรคลาวด์แบบรวมศูนย์เพื่อลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนตั้งเป้าในปี2570ลดค่าใช้จ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ30หรือกว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานรัฐพัฒนาบริการดิจิตอลให้ประชาชนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: ฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูสโซเชียลเมื่อวานนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์รายงานเกี่ยวกับคลังยุทโธปกรณ์ของสหรัฐที่กำลังร่อยหรอลงอย่างมากท่ามกลางการทำสงครามในอิหร่านพร้อมย้ำว่าสหรัฐกำลังเร่งการผลิตและสะสมคลังยุทโธปกรณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อจะนำมาใช้แทนการนำไปขายให้กับประเทศอื่นอย่างไรก็ตามการขายยุทโธปกรณ์ให้แก่พันธมิตรจะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเพิ่มเติมว่างบประมาณหลายแสนล้านดอลลาร์สหรัฐที่มอบให้แก่ยูเครนและองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตในช่วงระหว่างสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนทั้งที่ยุโรปควรเป็นฝ่ายจ่ายเงินในส่วนนั้นพร้อมกล่าวโทษรัฐบาลสหรัฐชุดก่อนที่มอบความช่วยเหลือเหล่านั้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายซึ่งสหรัฐต้องการเรียกเก็บงบประมาณส่วนนี้คืนสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีมินอองไลแห่งเมียนมาเดินทางถึงเวียดนามแล้วในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นการเริ่มต้นการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศโดยคาดการณ์ว่าประธานาธิบดีมินอองไลจะเข้าพบผู้บริหารของเวียดนามเทลบริษัทด้านโทรคมนาคมและการป้องกันประเทศภายใต้การบริหารงานของกระทรวงกลาโหมเวียดนามรวมถึงเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าวินฟาสซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเวียดนาม ขณะที่สำนักข่าวของรัฐบาลเมียนมาเปิดเผยว่าประธานาธิบดีมินอองไลจะเข้าพบกับประธานาธิบดีโตเลิมแห่งเวียดนามและอาจลงนามข้อตกลงความร่วมมือที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายซึ่งครอบคลุมด้านการปราบปรามอาชญากรรมและการส่งเสริมการลงทุนต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:00 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88ซมและเวลา 21:25 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง4เมตร54ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 6:34 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง54ซมและเวลา 16:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67ซมวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น.
9: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
10: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
9: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
11: บ้านที่แข็งแรง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
12: จิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการปปช.ข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
13: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการภารกิจพิชิตโกงทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะ
14: วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมนะครับมาร์คพิชยะทองมีนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการครับ
13: และดิฉันนุกวาสนีบุญแสนนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการค่ะ
14: ตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นนะครับกับข่าวสารความรู้ความเคลื่อนไหวและภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานปปช.ครับเกร็ดความรู้สู้ทุจริตขอนำเสนอในกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับการปลอมใบแจ้งย้ายที่อยู่เพื่อสวมบัตรประชาชนช่วงนี้นะครับขอเสนอคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเกร็ดความรู้สู้ทุจริตนะครับเรามีกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับภัยเงียบที่มากับเอกสารราชการนั่นก็คือเรื่องการปลอมใบแจ้งย้ายที่อยู่เพื่อสวมบัตรประชาชนครับเรื่องนี้นะครับไม่ใช่พล็อตละครนะครับคุณผู้ฟังแต่เป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในแวดวงทะเบียนราษฎรโดยมีตัวละครหลักอยู่4คนคือนายกอไก่เจ้าพนักงานปกครองนายขอไข่เจ้าหน้าที่ปกครองนางสาวรอเรือผู้มาสวมสิทธิ์และนายคอควายนะครับเจ้าของชื่อตัวจริงที่เป็นเหยื่อ
13: ค่ะเรื่องมันเริ่มจากการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ2คนคือนายกอไก่และนายขอไข่ค่ะที่ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือนางสาวรอเรือโดยการไปขุดเอาใบแจ้งย้ายที่อยู่เก่าๆที่ยกเลิกการใช้ไปแล้วแล้วก็นำมาเขียนปลอมแปลงข้อมูลเพื่อย้ายชื่อของนายคอควายซึ่งเป็นเจ้าของบ้านตัวจริงที่เคยอยู่ในทะเบียนบ้านกลางของต่างจังหวัดให้ข้ามเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของกรุงเทพแถมยังใจกล้าถึงขั้นปลอมลายเซ็นของนายคอควายเลยนะคะในเอกสารทั้งหมดนั้นเลยพอย้ายชื่อเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยก็ถึงขั้นตอนการทำบัตรประชาชนใหม่ค่ะนายขอไข่ก็จัดแจงพิมพ์คำขอแล้วก็ส่งให้นางสาวรอเรือปั๊มลายนิ้วมือสวมรอยเป็นนายคอควายเลยทันทีส่วนนายกอไก่ซึ่งเป็นหัวหน้าก็แกล้งทำเป็นส่วนบทบาทหัวหน้างานสอบปากคำนางสาวรอเรือในฐานะเจ้าบ้านและผู้รับรองตัวบุคคลแบบเนียนๆแล้วก็เซ็นอนุมัติออกบัตรประชาชนใบใหม่ให้เรียบร้อยเลยค่ะเรียกว่าเป็นการแท็กทีมการทำเอกสารเท็จรับรองเรื่องเท็จต่อหน้าต่อตาเลยนะคะเพื่อชุบตัวตนใหม่ให้กับนางสาวรอเรือโดยที่เจ้าของเนี่ยหรือนายคอควายไม่รู้เรื่องรู้ราวด้วยเลยค่ะ
14: แต่ความลับไม่มีในโลกนะครับและความทุจริตก็หนีไม่พ้นสายตาของปปช.คณะกรรมการปปช.นะครับได้พิจารณาพยานหลักฐานแล้วมีมติชี้มูลความผิดนายกอไก่และนายขอไข่แบบจัดเต็มทั้งทางวินัยและทางอาญาดังนี้ครับทางวินัยเนี่ยถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรงตามพรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในทางอาญานะครับโดนข้อหาหนักในประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมาตรา162ฐานเจ้าพนักงานทำเอกสารเท็จมาตรา264ปลอมเอกสารและมาตรา267ฐานแจ้งให้เจ้าหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการนอกจากนี้ยังผิดพรบการทะเบียนราษฎรและพรบบัตรประชาชนอีกด้วยนะครับโทษคุกยาวๆกันเลยทีเดียว
13: อุทาหรณ์จากคดีนี้นะคะสอนให้รู้

0: ปลอมแปลงเอกสารเมื่อไหร่คุกย่อมต้อนรับแน่นอนค่ะส่วนสัปดาห์หน้านะคะเรามาดูกันว่าเกรดความรู้สู้ทุจริตจะนำกรณีศึกษาเรื่องอะไรมาฝากอีกห้ามพลาดนะคะ
1: เก็บความรู้สู้ทุจริตนะครับอีกหนึ่งกรณีศึกษาที่สะท้อนให้เห็นถึงผลเสียของการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบและการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากงานราชการจากกรณีเรียกรับเงินในการแจ้งเกิดเกินกำหนดเพิ่มชื่อบุคคลในทะเบียนบ้านและจัดทำบัตรประชาชนโดยทุจริตโดยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยนะครับเรื่องราวในแฟ้มคดีนี้นะครับมีตัวละครสำคัญก็คือนายกอไก่ผู้นำเรื่องมาติดต่อนายขอไข่ผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอตัวการหลักของเราเลยนะครับและนายคอควายคนที่ต้องการเพิ่มชื่อและทำบัตร
0: เหตุการณ์มันเริ่มจากการที่นายกอเดินสายมาพบนายขอซึ่งเป็นผู้ช่วยนายทะเบียนอยู่ที่อำเภอเพื่อที่จะขอมาเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านและทำบัตรประชาชนให้กับนายคอค่ะแทนที่จะแนะนำไปตามระเบียบแบบตรงไปตรงมาใช่ไหมคะแต่นายขอกลับใช้โอกาสนี้เรียกเงินค่าตอบแทนใต้โต๊ะแลกกับการดำเนินเรื่องให้จากนั้นพอนายกอพานายคอมาที่อำเภอนายขอก็สวมรอยจัดทำคำร้องยื่นเรื่องแจ้งเกิดเกินกำหนดปลอมบันทึกถ้อยคำและให้พยานลงชื่อรับรองเท็จว่านายคอเป็นบุตรของนายกอเพื่อที่จะเอาชื่อเข้าทะเบียนบ้านให้ได้ค่ะความพีคมันอยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ฟังพอดำเนินการเพิ่มชื่อเสร็จปุ๊บก่อนจะยอมส่งมอบบัตรประจำตัวประชาชนใบใหม่ให้เนี่ยนายขอยังมีการเรียกรับเงินซ้ำอีกเป็นครั้งที่สองเรียกว่าเก็บสวยสองเด้งกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งพฤติกรรมทั้งหมดเนี้ยถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและทุจริตทำให้ราชการเสียหายเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์สินและรับรองเอกสารอันเป็นเท็จอย่างชัดเจนมากๆค่ะ
1: งานนี้นะครับเมื่อเรื่องแดงขึ้นมาเนี่ยคณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูลความผิดนายขอไข่แบบไม่มีข้อยกเว้นเลยครับทั้งทางวินัยและทางอาญาโดยทางวินัยนะครับโดนไล่ออกจากราชการแน่นอนเพราะเป็นความผิดวินัยร้ายแรงตามพรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนทางอาญาเนี่ยโดนข้อหาหนักหลายกระทงเลยครับทั้งมาตรา157ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมาตรา162ทำเอกสารเท็จและที่สำคัญนะครับมาตรา149ฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมที่จะรับทรัพย์สินโดยมิชอบซึ่งโทษของมาตรา149เนี่ยร้ายแรงมากนะครับคุณผู้ฟังมีโทษสูงสุดถึงขั้นจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตกันเลยทีเดียวครับคุณผู้ฟังครับอุทาหรณ์จากคดีนี้เนี่ยเตือนใจเราว่าการทุจริตไม่ว่าจะเป็นจำนวนเงินมากหรือน้อยนะครับจะเป็นหลักร้อยหรือหลักพันหรือหลักล้านมันล้วนส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของระบบราชการครับและทำลายความเป็นธรรมในสังคมจนหมดสิ้นงานบริการขั้นพื้นฐานนะครับอย่างการทำบัตรประชาชนการแจ้งเกิดเป็นสิทธิที่ประชาชนทุกคนต้องได้รับอย่างเท่าเทียมตามกฎหมายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใต้โต๊ะใดๆทั้งสิ้นนะครับดังนั้นเนี่ยหากพบเห็นพฤติกรรมเรียกรับเงินแบบนี้อย่าปล่อยผ่านนะครับร่วมกันแจ้งเบาะแสได้ที่ปปช.เพื่อช่วยกันตัดวงจรโกงให้หมดไปจากสังคมไทยนะครับสัปดาห์หน้านะครับจะมีกรณีศึกษาในรูปแบบใดมาเล่าให้ฟังเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับ
0: เกร็ดความรู้สู้ทุจริตวันนี้ขอชวนคุณผู้ฟังมาทำความเข้าใจกรณีศึกษาที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับสิทธิของประชาชนโดยตรงค่ะหลายคนอาจเข้าใจนะคะว่าการจดทะเบียนหย่าเป็นเรื่องของสามีภรรยาเท่านั้นแต่ทราบหรือไม่คะว่าหากเจ้าหน้าที่รัฐละเลยหน้าที่หรือดำเนินการโดยไม่ถูกต้องอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของบุคคลและกลายเป็นความผิดทั้งทางวินัยและทางอาญาได้ค่ะกรณีศึกษาที่นำมาเล่าในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนและถูกคณะกรรมการปปช.ชี้มูลความผิดจากการดำเนินการจดทะเบียนหย่าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะข้อเท็จจริงปรากฏว่านายช.ซึ่งดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอและปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนนายอำเภอในฐานะนายทะเบียนได้ดำเนินการจดทะเบียนหย่าให้นางส.ทั้งที่คู่สมรสอีกฝ่ายไม่ได้เดินทางมาที่สำนักทะเบียนเพื่อดำเนินการหย่าด้วยตนเองค่ะทั้งที่จริงๆแล้วตามหลักกฎหมายเนี่ยการจดทะเบียนหย่าโดยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายจะต้องมีคู่สมรสมาแสดงตนต่อหน้านายทะเบียนพร้อมยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องและลงลายมือชื่อในทะเบียนการหย่าต่อหน้านายทะเบียนด้วยเพื่อเป็นการยืนยันความประสงค์ที่แท้จริงของทั้งสองฝ่ายค่ะ
1: แต่ในกรณีนี้นะครับกลับพบว่ามีการจัดทำทะเบียนการหย่าโดยระบุข้อความ

0: ความว่าคู่สมรสทั้งสองฝ่ายนั้นสมัครใจอย่าขาดจากกันมีการกำหนดเรื่องของการปกครองบุตรและการลงลายมือชื่อในเอกสารครบถ้วนเสมือนว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้มาดำเนินการด้วยตัวเองนะครับต่อมาเมื่อมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดพบว่าคู่สมรสอีกฝ่ายเนี่ยไม่ได้มาที่สำนักทะเบียนในวันดังกล่าวแต่อย่างใดที่สำคัญนะครับกองพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ทำการตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อที่ปรากฏในทะเบียนการหย่าและมีความเห็นว่าลายมือชื่อดังกล่าวนั้นมีลักษณะแตกต่างจากตัวอย่างลายมือชื่อจริงอย่างชัดเจนครับจึงสรุปได้ว่าไม่ใช่ลายมือของบุคคลเดียวกันหรือกล่าวง่ายๆก็คือเป็นลายมือชื่อปลอมนั่นเองครับ
1: เมื่อพิจารณาจากพยานหลักฐานทั้งหมดนะคะคณะกรรมการปปช.เห็นว่านายช.ซึ่งเป็นผู้รับจดทะเบียนหย่าย่อมมีหน้าที่ตรวจสอบบุคคลและเอกสารต่างๆให้ถูกต้องตามกฎหมายเพราะเป็นผู้ใช้อำนาจของรัฐในการรับรองสถานะทางกฎหมายของประชาชนค่ะการที่คู่สมรสอีกฝ่ายไม่ได้มาแสดงตนต่อหน้าแต่ยังมีการดำเนินการจดทะเบียนหย่าให้สำเร็จลุล่วงจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการปลอมเอกสารราชการดังกล่าวค่ะคณะกรรมการปปช.จึงมีมติว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงและยังเข้าข่ายความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและฐานรับรองเอกสารอันเป็นเท็จค่ะ
0: คุณผู้ฟังครับกรณีนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นว่าอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐทุกตำแหน่งเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเอกสารราชการทุกฉบับนะครับไม่ได้เป็นเพียงกระดาษแผ่นหนึ่งแต่เกี่ยวข้องกับสิทธิหน้าที่และสถานะทางกฎหมายของประชาชนครับหากเจ้าหน้าที่ละเลยขั้นตอนไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือใช้อำนาจโดยไม่สุจริตอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนและส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของระบบราชการโดยรวมครับดังนั้นนะครับการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบเนี่ยและยึดถือกฎหมายอย่างเคร่งครัดจึงเป็นหลักสำคัญที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและป้องกันปัญหาการทุจริตในภาครัฐได้อย่างยั่งยืนนะครับและนี่คือเกร็ดความรู้สู้ทุจริตที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับพบกับกรณีศึกษาที่น่าสนใจและข้อคิดจากคดีทุจริตในรูปแบบต่างๆได้ในเกร็ดความรู้สู้ทุจริตในสัปดาห์หน้านะครับเกร็ดความรู้สู้ทุจริตวันนี้นะครับสำนักงานปปช.ขอนำเสนอกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการรับแจ้งเกิดและการออกใบรับแจ้งการเกิดอันเป็นเท็จซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ยอาจคิดว่าเป็นเพียงการช่วยเหลือกันแต่แท้จริงแล้วนะครับเป็นความผิดตามกฎหมายและส่งผลกระทบต่อทะเบียนราษฎรของประเทศด้วยนะครับเรื่องนี้นะครับเริ่มต้นจากนายก.ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านและได้รับการแต่งตั้งจากผู้อำนวยการทะเบียนกลางให้เป็นเจ้าหน้าที่นายทะเบียนผู้รับแจ้งในพื้นที่มีอำนาจออกเอกสารสำคัญหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นใบรับแจ้งการเกิดใบรับแจ้งการตายใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่และเอกสารเกี่ยวข้องกับบ้านภายในเขตหมู่บ้านที่ตนรับผิดชอบครับ
1: ต่อมานายขอได้เดินทางมาแจ้งเกิดเด็กหญิงคนหนึ่งโดยแจ้งว่าเด็กหญิง A เป็นบุตรของตนเองกับนางอและขอให้มีการออกใบรับแจ้งเกิดตามขั้นตอนแต่ข้อเท็จจริงกลับปรากฏว่าทั้งนายกและนายขอต่างรู้ดีอยู่แล้วว่าเด็กหญิง A ไม่ได้เป็นบุตรของนายขอและนางอตามที่แจ้งไว้เลยแม้จะทราบความจริงนะคะแต่ผู้ใหญ่บ้านซึ่งทำหน้าที่นายทะเบียนผู้รับแจ้งก็ยังรับแจ้งการเกิดและออกใบรับแจ้งการเกิดโดยบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการทำให้ข้อมูลในทะเบียนราษฎรคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการค่ะ
0: กรณีนี้นะครับคณะกรรมการปปช.มีมติว่าการกระทำของนายก.มีมูลความผิดทางอาญานะครับในฐานะเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และยังมีความผิดฐานรับรองข้อความอันเป็นเท็จในเอกสารราชการนะครับตามมาตรา162วงเล็บ4รวมทั้งมีความผิดตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2534มาตรา50จากการรับแจ้งเกิดและออกหลักฐานอันเป็นเท็จจนทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการนะครับส่วนนายขอผู้ไปแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จก็ไม่ได้พ้นความผิดนะครับเพราะคณะกรรมการปปช.เนี่ยเห็นว่ามีมูลความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนให้เจ้าพนักงานกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา86ประกอบมาตรา157และมาตรา162วงเล็บ4ครับ
1: กรณีศึกษานี้นะคะสะท้อนให้เห็นว่าเอกสารทะเบียนราษฎรทุกฉบับมีความสำคัญ เพราะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ยืนยันตัวตนบุคคลและสิทธิทางกฎหมายค่ะการแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จเนี่ยหรือการใช้อำนาจหน้าที่รับรองข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงแม้จะอ้างว่าเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นก็ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและอาจส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่นรวมถึงระบบราชการโดยรวมด้วยค่ะดังนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนคะเราจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ยึดถือข้อเท็จจริงและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะขณะที่ประชาชนเองก็ควรให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่ร่วมกระทำหรือสนับสนุนการจัดทำเอกสารอันเป็นเท็จเพราะการกระทำเช่นนี้อาจนำไปสู่ความรับผิดทั้งทางอาญาและส่งผลกระทบต่ออนาคตของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายค่ะกลับมาพบกับเกร็ดความรู้สู้ทุจริตและกรณีศึกษาที่น่าสนใจได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเกร็ดความรู้สู้ทุจริตสัปดาห์นี้นะคะสำนักงานปปช.ขอชวนทุกท่านติดตามกรณีศึกษาในหัวข้อการแก้ไขรายการสัญชาติการเพิ่มชื่อบุคคลในทะเบียนบ้านและการออกบัตรประจำตัวประชาชนให้กับบุคคลต่างด้าวโดยมิชอบค่ะกรณีนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์สำคัญเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐหากปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วอาจส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของข้อมูลทะเบียนราษฎรสิทธิของบุคคลและความน่าเชื่อถือของระบบราชการค่ะกรณีศึกษานี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อนายกซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอรักษาการหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรและนายขอซึ่งดำรงตำแหน่งนายอำเภอมีหน้าที่รับผิดชอบงานทะเบียนราษฎรและการออกบัตรประจำตัวประชาชนค่ะจากการตรวจสอบพบว่าทั้งสองได้ร่วมกับบุคคลทั้งชาวไทยและบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบอนุมัติแก้ไขรายการสัญชาติเพิ่มชื่อบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยลงในทะเบียนบ้านในฐานะผู้มีสัญชาติไทยและออกบัตรประจำตัวประชาชนให้โดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายค่ะอีกทั้งยังมีการนำเอกสารผลตรวจพิสูจน์สายพันธุกรรมหรือ DNA ปลอมมาใช้ประกอบการยื่นคำร้องอีกด้วย
0: จากข้อเท็จจริงดังกล่าวนะครับคณะกรรมการปปช.เนี่ยมีมติว่าการกระทำของนายก.และนายข.มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงและมีมูลความผิดตามกฎหมายและมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157รวมถึงมีความผิดตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2534มาตรา50นอกจากนี้นะครับนายกไก่ยังมีมูลความผิดเพิ่มตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา162วงเล็บ1และวงเล็บ4รวมทั้งมีความผิดตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชนพ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2542มาตรา14วรรค3ส่วนผู้ที่ร่วมกระทำความผิดกับนายกไก่และนายขอไข่นะครับก็มีมูลความผิดทางอาญาในฐานะผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำความผิดเช่นกันกรณีศึกษานี้นะครับสะท้อนให้เห็นว่าการใช้อำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรเนี่ยต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดเพราะการแก้ไขข้อมูลหรือการออกเอกสารราชการโดยมิชอบเนี่ยไม่เป็นเพียงกระทบต่อสิทธิของบุคคลและความน่าเชื่อถือของภาครัฐเท่านั้นนะครับแต่ผู้กระทำผิดเนี่ยยังต้องรับผิดชอบทั้งทางวินัยและทางอาญาอีกด้วยติดตามเกร็ดความรู้สู้ทุจริตและกรณีศึกษาที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ
1: เกร็ดความรู้สู้ทุจริตสำนักงานปปช.ขอพาทุกท่านไปเรียนรู้จากกรณีศึกษาจริงในหัวข้อช่วยเหลือบุคคลต่างด้าวเข้าทะเบียนราษฎรโดยมิชอบซึ่งเป็นตัวอย่างของการใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิดและมีบทลงโทษทั้งทางอาญาและทางวินัยค่ะเรามาดูกันนะคะเรื่องราวนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อนายก.ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทะเบียน4และปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นสำนักทะเบียนราษฎรเทศบาลนครนนทบุรีได้อาศัยอำนาจหน้าที่ของตนปลอมแปลงเอกสารและแก้ไขข้อมูลในทะเบียนบ้านผ่านระบบคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยเหลือบุคคลต่างด้าวให้มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎรโดยมิชอบรวมทั้งหมด17รายค่ะต่อมาศูนย์ประมวลผลการทะเบียนกรมการปกครองตรวจพบความผิดปกติจากการใช้โปรแกรมปรับปรุงรายการบุคคลหรือทร44เพิ่มชื่อบุคคลโดยไม่เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายกำหนดและยังมีการใช้รหัสผ่านของเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับอนุญาตในการแก้ไขข้อมูลโดยมิชอบอีกด้วย
0: จากการไต่สวนของคณะกรรมการปปช.นะครับมีมติว่าการกระทําของนายกรเนี่ยมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157มาตรา161และมาตรา162วงเล็บ1และวงเล็บ4ประกอบมาตรา91รวมทั้งมีมูลความผิดทางวินัยอีกด้วยครับกรณีศึกษานี้นะครับสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าการปลอมแปลงเอกสารหรือแก้ไขข้อมูลทะเบียนราษฎรโดยมิชอบเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของระบบราชการความมั่นคงของประเทศและสิทธิของประชาชนโดยรวมด้วยครับผู้ที่กระทำความผิดนะครับจึงต้องรับผิดทั้งทางอาญาและทางวินัยและอาจส่งผลกระทบต่ออนาคตของตนเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับสำนักงานปปช.นะครับอยากจะขอฝากถึงเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดเพราะความโปร่งใสในการทำงานนะครับคือรากฐานสำคัญของความเชื่อมั่นที่มาจากประชาชนนะครับแล้วพบกับเก็บความรู้สู้ทุจริตพร้อมกรณีศึกษาที่น่าสนใจแบบนี้ได้ในสัปดาห์หน้านะครับ
1: มาถึงเกร็ดความรู้สู้ทุจริตสำหรับสัปดาห์นี้นะคะสำนักงานปปช.ขอพาทุกท่านเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาจริงในหัวข้อกระทำการประมาทเป็นเหตุให้ผู้ต้องคุมขังหลบหนีซึ่งเป็นอุทาหรณ์สำคัญเลยนะคะที่สะท้อนให้เห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทแม้จะไม่มีเจตนาทุจริตก็อาจนำไปสู่ความผิดทั้งทางวินัยและอาญาได้ในกรณีนี้นะคะอันนี้เป็นกรณีสมมุตินะคะจ่าสิบตำรวจก็ซึ่งปฏิบัติหน้าที่สิบเวรควบคุมผู้ต้องหาได้นำผู้ต้องคุมขังรายหนึ่งซึ่งถูกควบคุมตัวตามคำสั่งศาลจังหวัดเชียงใหม่ในคดียาเสพติดประเภทที่หนึ่งหรือยาบ้าจำนวน 40,000 เม็ดออกจากห้องควบคุมเพื่อให้ทำความสะอาดบริเวณสถานีตำรวจเหมือนกับว่าเราแค่จะให้ผู้ต้องขังเนี่ยนะคะออกจากบริเวณเพื่อทำความสะอาดเท่านั้นเองเนี่ยแต่จากการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาและที่สำคัญเจ้าหน้าที่ได้ปล่อยให้ผู้ต้องคุมขังอยู่ตามลำพังโดยไม่มีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดจนผู้ต้องคุมขังอาศัยจังหวะดังกล่าวหลบหนีไปได้
0: จากการไต่สวนของคณะกรรมการปปช.นะครับมีมติว่าการกระทำของจ่าสิบตำรวจกอไก่เนี่ยมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงนะครับและมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา204ฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้ต้องคุมขังเนี่ยหลบหนีกรณีศึกษานี้นะครับสะท้อนให้เห็นว่าความประมาทในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานเนี่ยแม้จะไม่ได้มีเจตนาช่วยเหลือผู้ต้องหานะครับหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบแต่ก็สามารถก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อกระบวนการยุติธรรมความเชื่อมั่นของประชาชนและความปลอดภัยของสังคมได้นะครับผู้ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยจึงต้องรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นทั้งในทางวินัยและทางอาญาสำนักงานปปช.นะครับฝากถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนนะครับว่าการปฏิบัติหน้าที่ทุกขั้นตอนเนี่ยต้องอาศัยความรอบคอบมีวินัยและยึดถือกฎหมายกับระเบียบอย่างเคร่งครัดเพราะความประมาทครั้งเดียวเนี่ยอาจสร้างความเสียหายที่ยากจะเยียวยาและส่งผลกระทบต่อทั้งองค์กรและสังคมโดยรวมนะครับ
1: แล้วพบกันใหม่นะคะกับเกร็ดความรู้สู้ทุจริตพร้อมกรณีศึกษาที่น่าสนใจและข้อกฎหมายที่ควรรู้ได้อีกในสัปดาห์หน้าค่ะ
0: ปปช.ขอเชิญคุณผู้ฟังทุกท่านมาทำความรู้จักกับ OECD ว่า OECD คือใครและมีบทบาทอย่างไรในเวทีโลก
2: องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เป็นองค์การระหว่างประเทศที่มุ่งยกระดับมาตรฐานเศรษฐกิจและธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอย่างโปร่งใสและยั่งยืนการเดินหน้าเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยจึงเป็นก้าวที่สำคัญที่จะนำพาประเทศสู่มาตรฐานสากล OECD ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีเสถียรภาพภายใต้วิสัยทัศน์ Better Policy for Better Life หรือนโยบายที่ดีกว่าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าโดยทำหน้าที่เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายระหว่างประเทศและให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในหลายด้านทั้งเศรษฐกิจการศึกษาสิ่งแวดล้อมและการต่อต้านการทุจริตซึ่งปัจจุบัน OECD มีสมาชิก38ประเทศทั่วโลกหนึ่งในกลไกสำคัญของ OECD ในการต่อต้านการทุจริตคือคณะทำงานว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนหรือ Working Group on Bribery ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐต่างประเทศในการทำธุรกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศหรือ OECD Anti Bribery Convention โดยปัจจุบันมี46ประเทศที่เข้าร่วมเป็นภาคีของอนุสัญญาฉบับนี้เพื่อร่วมกันต่อต้านสินบนข้ามชาติแม้ประเทศไทยยังไม่ได้เป็นสมาชิก Working Group on Bribery แต่สำนักงานปปช.มีความร่วมมือกับคณะทำงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยได้นำเสนอความก้าวหน้าของประเทศไทยในการต่อต้านการทุจริตและเปลี่ยนองค์ความรู้กับคณะทำงานและผู้เชี่ยวชาญของ OECD เพื่อยกระดับมาตรการต่อต้านการทุจริตของไทยนอกจากนี้ยังเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือทางคดีเพื่อปราบปรามอาชญากรรมระหว่างประเทศประเทศไทยได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จาก OECD มาปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ OECD โดยเฉพาะการกำหนดความผิดฐานให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศและการกำหนดความรับผิดชอบของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบนซึ่งถือเป็นพัฒนาการที่สำคัญของกฎหมายในการต่อต้านการให้สินบนและส่งเสริมการแข่งขันทางธุรกิจอย่างโปร่งใสความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการปปช.และ OECD ในการต่อต้านการทุจริตยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อปี2566สำนักงานปปช.ได้ยกระดับความสัมพันธ์กับ OECD ผ่านโครงการ Reinforcing Thailand Anti Corruption Framework ภายใต้โครงการคันที่โปรแกรมระหว่างรัฐบาลไทยและ OECD โครงการ Reinforcing Thailand Anti Corruption Framework OECD และสำนักงานปปช.ได้ทำงานร่วมกันในการวิเคราะห์กรอบของกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายหรือการต่อต้านการทุจริตและสินบนของประเทศไทยโดยมีผลลัพธ์เป็นรายงานและข้อแนะนำเพื่อยกระดับมาตรฐานของไทยให้ทัดเทียมกับมาตรฐานของ OECD ซึ่งช่วยสนับสนุนการค้าการลงทุนที่โปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนต่างชาตินอกจากนี้คณะกรรมการปปช.ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนของ OECD และการเข้าเป็นสมาชิก OECD โดยมีนายพัทรศักดิ์วรรณแสงกรรมการปปช.เป็นประธานกรรมการและมีกรรมการประกอบด้วยผู้แทนจากทางภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเร่งผลักดันการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ OECD ปัจจุบันสำนักงานปปช.อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามรถแมพเพื่อเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนซึ่งเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่สำคัญก่อนที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นสมาชิก OECD ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงกฎหมายการสร้างกลไกกำกับดูแลและการเสริมสร้างวัฒนธรรมโปร่งใสในทุกภาคส่วนเพื่อให้ไทยยืนอยู่บนมาตรฐานสากลอย่างแท้จริงการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนและการเป็นสมาชิก OECD ไม่เพียงยกระดับมาตรการต่อต้านการทุจริตของไทยแต่ยังเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมการค้าการลงทุนที่โปร่งใสเสริมสร้างความเชื่อมั่นและนำพาประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่ต้องการเสนอแนะติชมหรือต้องการส่งเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกับเรานะครับท่านสามารถส่งมาได้ที่รายการภารกิจพิชิตโกงส่งตรงมาที่สำนักสื่อสารองค์กรสำนักงานปปช.นะครับเลขที่361ถนนนนทบุรีตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี11000หรือสามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวรวมถึงพูดคุยกับเราได้ที่ Facebook Fanpage ของสำนักงานปปช.นะครับ
1: แล้วพบกันใหม่ในเวลาดีๆแบบนี้ค่ะ 19:30 ถึง 20:00 นกับภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานปปช.ในรายการภารกิจพิชิตโกงสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: เป็นอะไรครับหลวงตาแล้วเนี่ยไปผ่านสมรภูมิรบที่ไหนมาครับฝุ่นเต็มตัวไปหมดเลย
4: เพิ่งลงจากรถสองแถวกว่าจะผ่านถนนโลกพระจันทร์มาถึงหมู่บ้านเราได้ลำไส้โยกคลอนฝุ่นกระจายไอกระจุย
3: แปลกนะครับงบประมาณก็ได้มาทั้งซ่อมทั้งสร้าง
4: เออแต่ก็มันไปตกหล่นระหว่างทางแล้วเข้ากระเป๋าใครหรือเปล่านี่สิต่อไปคนโกงพวกนี้ก็ต้องได้รับผลกรรม
3: ช้าไปไหมครับหลวงตาผมว่าโทรแจ้งปปช.เลยดีกว่ากด1205
4: เออเอาจัดไปคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดทำความร่วมมือองค์การสาธารณกุศลและ134หน่วยงานบูรณาการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเป็น
1: 2ฤดูกาล2026ถึง2027จะมีการนำเทคโนโลยี VAR มาใช้เฉพาะ5เกมสุดท้ายของฤดูกาลและรอบเพลย์ออฟเท่านั้นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก

นีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายหายร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทดระทมเอ่ยพระมิ่งฉัดปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไหลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพพิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมภักดิท่านนาสำนึกคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมร่วมกันของรัฐสภาการประชุมสภาผู้แทนราษฎรการประชุมวุฒิสภาและเต็มอิ่มไปกับสาระความรู้และครบรสไปกับข่าวสารที่คุณผู้ฟังสามารถติดตามได้ทุกเพศทุกวัยผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz และ14เครือข่ายภูมิภาคระบบ AM ที่คลื่น 1,071 กิโลเฮิรตซ์และโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10สำหรับคอโซเชียลมีเดียก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวด้านนิติบัญญัติผ่านทาง Facebook Page วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาแอปพลิเคชัน X และ Instagram ที่ TP Channel 10 Channel YouTube และ Mobile Application ที่ TP Channelนอกจากนี้คุณผู้ฟังยังสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาเพียงคลิกไปที่ tpchannel.org แล้วเรามาติดตามข่าวสารด้านนิติบัญญัติไปพร้อมๆกันนะคะ

0: ลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
1: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค
0: ์ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันใน
2: เปลี่ยนมุมคิด
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่เปลี่ยนมุมคิดนะครับพบกับผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นเช่นเคยครับติดตามรับชมรับฟังกันได้นะครับทั้งหน้าจอช่อง10 TPTV โทรทัศน์รัฐสภานอกจากนี้นะครับเราไลฟ์สดกันด้วยผ่านทางแฟนเพจ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาคนไหนที่รับฟังนะครับทักทายคุณผู้ฟังครับผ่านทางวิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz กรุงเทพปริมณฑลพร้อม14เครือข่ายในส่วนภูมิภาคครับ AM 1071 GHz วันนี้เปลี่ยนมุมคิดนะครับจะพามามองหลากหลายมุมเปลี่ยนความเห็นที่แตกต่างผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันในเปลี่ยนมุมคิดครับประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเรื่องช้างป่าเพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเรื่องคนพื้นที่ป่ารวมทั้งช้างป่าเนี่ยอยู่กันมานานแต่ว่ามันมีปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆจะเห็นข่าวคราวที่เกิดขึ้นหลายๆช่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเดือนที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่ากรณีของช้างป่าที่ทำร้ายคนทำร้ายคนในชุมชนในหมู่บ้านยังคงมีให้เห็นกันเป็นระยะระยะผมยกตัวอย่างกรณีข่าวหนึ่งที่เพิ่งผ่านมานะครับเมื่อช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เกิดกรณีของการเสียชีวิตขึ้นก็คือมีชายคนหนึ่งเนี่ยนะครับไปกรีดยางช่วงเช้ามืดนะครับก็แน่นอนครับใช้วิถีชีวิตตามปกติแต่ก็เห็นช้างป่าออกมาตัวหนึ่งเนี่ยนะครับออกมาจากป่าก็คือเข้ามาในพื้นที่ของชุมชนในบริเวณที่เป็นสวนยางเขาก็ไปกับภรรยาเสร็จแล้วก็กลัวว่าภรรยาเนี่ยนะครับจะได้รับอันตรายจากช้างป่าก็เลยวิ่งเขาเรียกว่าล่อเป้าช้างป่าสุดท้ายครับภรรยาปลอดภัยแต่ตัวของชายคนนั้นเองเนี่ยเสียชีวิตคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับจะเห็นกรณีเหล่านี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับก่อนที่จะไปคุยเรื่องของประเด็นเหล่านี้เนี่ยที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับจากจำนวนสถิติครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับสถิติของพี่น้องประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บรวมไปถึงแม้กระทั่งเสียชีวิตจากกรณีของช้างป่าเนี่ยนะครับเราคุยกันเนี่ยเอาตัวเลขล่าสุดปัจจุบันเลยเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับตัวเลขตรงนี้เนี่ยเอามาจากกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับไปดูนิดนึงครับสถิติพี่น้องประชาชนเสียชีวิตเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเอาเป็นล่าสุดนะเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับประชาชน34คนบาดเจ็บ41คนนี่คือตัวเลขเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับเปรียบเทียบกับตัวเลข2568เห็นไหมครับตัวกราฟตรงกลางนะคุณผู้ชมแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นสถิติถ้าเราไล่เรียงกันมาตั้งแต่ปี2555เนี่ยมีพี่น้องประชาชนเสียชีวิตไปแล้ว301คนบาดเจ็บอีก277คนแต่ไม่ใช่แค่ฝากฝั่งของพี่น้องประชาชนหรือคนในชุมชนเท่านั้นนะครับช้างป่าเองนะบางทีลงมาออกมาจากพื้นที่ป่าจากพื้นที่อุทยานอะไรต่างๆก็มาเจอพื้นที่บางทีเราไปขึงลวดสายไฟนะครับบางทีเราก็พยายามที่ป้องกันแนวอ่ะไม่ให้ช้างป่าเข้ามารุกร้ำในพื้นที่พืชผลทางการเกษตรของเราก็ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ล้มเหมือนกันนะครับช้างเสียชีวิตอ่ะตายล้มไปเนี่ยนะครับ35ตัวนะไม่น้อยนะครับพอๆกับคนที่เสียชีวิตเลยเห็นไหมครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแต่ว่าบาดเจ็บไปเนี่ย17ตัวเปรียบเทียบนะครับถ้าจะเห็นตั้งแต่ปี2568เป็นปีงบประมาณนะครับคือปีนี้ต้องบอกว่าช้างตายและบาดเจ็บเยอะขึ้นนะครับเยอะขึ้นแต่ก็อาจจะไม่ได้เท่าตัวเท่าไหร่ดูพารากราฟด้านขวามือนะครับเพราะว่าปี68เนี่ยช้างบาดเจ็บไป11ตัวนะครับตายไป30ตัวแต่พอมาปี69บาดเจ็บไป17ตายไป35แล้วนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วก็ยอดที่สะสมมาตั้งแต่ย้อนกลับไป10กว่าปีที่ผ่านมาช้างตายไป104ตัวนะครับแล้วก็บาดเจ็บอีก58ตัวเพราะฉะนั้นสิ่งนี้แหละนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้านของสมาชิกวุฒิสภาเองก็เคยขยับเรื่องนี้คือเราขยับกันมาเป็นระยะระยะครับต้องบอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่าในทั้งวุฒิสภาและรวมถึงสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชุดไหนอย่างตัวสภาผู้แทนราษฎรเองชุดที่25 26ตอนนี้ชุดที่27คือ3ชุดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับต้องบอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่าในมุมของส.ส.เองเนี่ยการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเราขยับ กันมาเป็นระยะคือมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามันมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมานะครับผมจะพาย้อนไปดูนิดหนึ่งนะครับว่าตั้งแต่ต้นปี2569เนี่ยนะครับเรามีคณะกรรมาธิการวิสามันที่พิจารณาศึกษาแนวทางการอยู่ร่วมกันระหว่างช้างและคนอย่างเป็นรูปธรรมที่ยั่งยืนเพราะต้องบอกอะไรคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวิกฤตช้างป่าพอพูดถึงช้างป่าเนี่ยไม่ใช่ช้างเลี้ยงช้างบ้านที่เป็นเชือกนะฮะแต่ช้างป่าเนี่ยถามว่าเป็นทรัพย์สินของใครเป็นสมบัติของใครคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับช้างป่าถือว่าเป็นสมบัติของชาติสมบัติของคนไทยทั้งประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นช้างป่าไม่ใช่แค่เรื่องแค่วิกฤตเป็นเรื่องสัตว์ป่าอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนด้วยกระทบถึงสัตว์ป่ากระทบถึงระบบนิเวศด้วยนะครับเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาจากการศึกษาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเรามีตัวโครงการมีอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นหน่วยงานรัฐนะครับสามารถที่จะดำเนินการได้นะแต่ความสมดุลต่างๆเป็นอย่างไรแล้วก็การทำงานอย่างที่ผมบอกไปนะครับสภาผู้แทนราษฎรแต่ละชุดแม้กระทั่งสมาชิกวุฒิสภาก็มีการบอกว่าจะให้ทำแนวปฏิบัติแนวไฟบ้างก็บอกว่าเราจะไปควบคุมตัวประชากรของช้างได้อย่างไรนะครับในมุมนี้เองคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับในฐานะที่เป็นกรรมาธิการด้านประธานกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้นิ่งนอนใจหยิบหลายๆประเด็นนะครับที่สภาชุดที่25ชุดที่26ขับเคลื่อนนะมีคณะทำงานอะไรต่างๆเอามาต่อยอดแล้วเจาะลงให้ลึกครับตอนนี้เดี๋ยวทีมงานติดต่อสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์นะครับกับทางสสกุลมารีนบอมรบดีตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายสวัสดีครับสสครับ
4: ค่ะสวัสดีท่านพิธีกรทั้งสองท่านนะคะ
3: ครับตอนนี้ผมต้นณรงค์ฤทธิ์อยู่ต่อเนื่องต้องบอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังและสสเราเคยคุยกันในสี่แยกเกียรติกายกับน้องไม้อัญชลีวงศ์สัปปันด้วยวันนี้ผมอยู่คนเดียวครับแต่จะพามาเจาะลึกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังมาเจาะลึกอีกเพราะว่ารายการทีวีเนี่ยน่าจะได้ขยับขยายอะไรบางประเด็นให้ได้คุยกันต่อเนื่องจากสี่แยกเกียรติกายนะครับคือประเด็นปัญหาทั้งหมดเนี่ยอยากจะให้สสย้ำตรงนี้นิดนึงว่าในชุดที่25 26มาสู่ปัจจุบันชุดที่27เรามีการทำงานแล้วก็เก็บรวบรวมทุกๆประเด็นเนี่ยมาขยายความต่อในการเป็นส.ส.ชุดที่27ยังไงบ้างครับตรงนี้ครับ
4: ค่ะก็จากที่ได้นำเรียนไปว่าทั้ง2สมัยเนี่ยที่เขาได้มีการศึกษามาแล้วเนี่ยแล้วก็มีการดำเนินการศึกษามาค่อนข้างดีพอสมควรค่ะแล้วก็การประเด็นในการศึกษาของเขาเนี่ยบางหน่วยงานและบางประเด็นเนี่ยก็ได้มีการหยิบยกไปขับเคลื่อนแล้วอย่างเช่นในเรื่องของเงินเยียวยานะคะแล้วก็ในเรื่องของการคุมกำเนิดเช่นในการที่จะมีแนวทางที่จะฉีดวัคซีนนะคะเพราะอย่างที่เราได้เคย เล่ากันให้ฟังว่าช้างเนี่ยช้างป่าเนาะทั่วประเทศเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก 4,500 ตัวแล้วอัตราการเกิดของเขาเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 8-9%ต่อปีทีนี้การคุมกำเนิดในการฉีดวัคซีนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่เกิดเลยมันเกิดแต่ว่าอัตราการเกิดก็จะลดลงประกอบกับในส่วนหนึ่งการที่จะพยายามฟื้นฟูด้านแหล่งอาหารโป่งเทียมให้กับเขาซึ่งบ้านของเขาเนี่ยส่วนมากก็คือจะอยู่ในเขตอุทยานวนอุทยานเขตห้ามล่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซึ่งถ้าเรามองไปเนี่ยถ้าบ้านเขาเนี่ยพื้นที่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเท่าเดิมหรือบางทีเนี่ยอาจจะมีปัจจัยบางอย่างที่เช่นโดนบุกรุกหรือทำให้เสียหายบ้านเขาน้อยลงแต่ประชากรของเขามันเพิ่มมากขึ้นมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เขาเนี่ยต้องออกมาหาแหล่งอาหารจากทางนอกรวมถึงประเด็นในเรื่องของสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงไปของสภาพภูมิอากาศหนาวก็ไม่หนาวจะร้อนก็ไม่ร้อนควรจะร้อนมันก็ดันฝนตกอย่างเงี้ยมันส่วนหนึ่งพอทำให้พฤติกรรมของเขามันเปลี่ยนเขาก็เรียนรู้อ๋อตรงนี้ไม่มีกินเนาะออกไปข้างๆดีกว่าเพราะว่าพื้นที่โดยรอบอุทยานพื้นที่โดยรอบเขตรักษาพันธุ์ส่วนมากก็จะเป็นพื้นที่ทำกินของชาวบ้านค่ะ
3: ครับ
4: ดังนั้นเมื่อ2สมัยเนี่ยที่ทำมาเขามีการศึกษากันว่าโอเคการทำโป่งเทียมการทำแนวกันช้างไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของคูของแบ
3: ริ
4: เออร์ก็มีการไปศึกษานะคะศึกษาในที่นี้หมายความว่ามันมีเม็ดเงินส่วนหนึ่งที่ไปลงในการทำกำแพงแต่พอมาดูแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยที่จะตอบโจทย์เท่าไหร่เนื่องจากว่าท่านอย่าลืมนะคะแนวเขตอ่ะมันค่อนข้างกว้างมากๆ มันกว้างมากๆมันไม่ได้สามารถที่จะเอาเงินมาลงตู้มเดียวแล้วทำแบบโอ้โห
3: ทั้งพูดง่ายคือเราจะมาทำเป็นกำแพงแนวยาวๆตลอดก็ไม่ได้เนาะเพราะมันเป็นแนวป่าม
4: ันเก็บไม่หมดแล้วค่ะอันที่หนึ่งอันที่สองบางพื้นที่อาจจะเหมาะกับการทำกำแพงบางพื้นที่อาจจะเหมาะกับการทำคูเพราะว่าช้างแต่ละโซนเนี่ยมีนิสัยที่ต่างกันเหมือนเราเนี้ยค่ะเราอยู่ภาคกลางวัฒนธรรมแนวทางวิถีเราก็จะแบบนี้ภาคเหนือก็จะแบบนี้อีสานแบบนี้ใต้แบบนี้เขาก็จะมีความต่างของเขาต่างออกไปดังนั้นการทำกำแพงมันก็อาจจะไม่ได้เหมาะในผืนป่านั้นๆไปเสียทั้งหมดดังนั้นก็ยังมีการหารือกันว่าอย่างการทำแนวกันช้างเนี่ยจริงๆกรมอุทยานน่าจะต้องทำการศึกษาเอายกตัวอย่างมาสักหนึ่งผืนป่าอย่าเพิ่งไปทำเปะปะ
3: คือให้ทำเป็นโมเดลเลยใช่ไหมฮะสอสอ
4: นำร่องมาเลย
3: ต้นแบบนำร่องเลยนะ
4: สมมติว่าพื้นที่ตรงนี้เราดูแล้วว่าพื้นที่ที่มีความรุนแรงในเรื่องของเหตุปะทะระหว่างคนกับช้างเนี่ยอาจจะเป็นพื้นที่โซนป่ารอยต่อเอาละศึกษาให้ชัดเลยว่าโซนนี้ต้องทำแบบไหนถึงจะได้ผลศึกษาก่อนถ้าหากว่าผลการศึกษาผลการวิจัยออกมาแล้วว่าแบบนี้เราก็มาทำ
3: ครับ
4: ในเรื่อง
3: ของอีกแบบ
4: นึงส่วนในเรื่องของเงินเยียวยาเนี่ยพอสมัยที่แล้วเนี่ยเขามีการศึกษากันเรื่องนี้ก็จึงเป็นที่มาว่ากรมอุทยานมีระเบียบรองรับเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาต้องบอกว่ามีแค่ระเบียบนะแต่กรมอุทยานยังไม่ได้มีเงินเป็นของตัวเองเป็นหลักเป็นแหล่ง
3: ครับเราขยายขยี้ตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับงบประมาณด้วย
4: ใช่ใช่มันเกี่ยวข้องด้วยเนื่องจากว่าประมาณสักปี2568กรมอุทยานมีระเบียบของเขาออกมาแล้วว่าถ้ากรณีที่ช้างป่ากับคนมีเหตุปะทะกันใดๆเนี่ยเสียชีวิตเก็บเอกสารหลักฐานพิสูจน์อะไรกันได้แล้วเนี่ยเสียชีวิตได้ 500,000 สมมุตินะคะทีนี้กระบวนการที่เราไปหารือกับทางกรมอุทยานที่เขาได้ให้ข้อมูลมาเขาบอกว่ากระบวนการเขาเนี่ยใช้เวลาประมาณ45วันในการเก็บเอกสารหลักฐานการตั้งคณะกรรมการใดๆของเขาเนี่ยประมาณ45วันเราก็ถามท่านทิพย์ดีว่ามันทำให้สั้นกว่านั้นได้ไหมเขาบอกว่าประมาณสัก30วันเนี่ยเขาจะพยายามทำให้มันสั้นที่สุดก็คือสัก30วันเก็บเอกสารหลักฐานพิสูจน์หลักฐานคณะกรรมการพิสูจน์กันอะไรเงี้ย30วันทีนี้ประเด็นของมันก็คือว่าถ้าพิสูจน์เสร็จแล้วเอาตังค์ตรงไหนมาจ่ายอ่ะเอาตังค์ที่ไหนมาจ่ายเพราะทุกวันนี้
3: มีเงิน
4: เนี่ยประเด็นคือมันไม่ได้มีเงินที่จะคล่องตัวขนาดนั้นเราก็เลยมาเหลียวดูว่าเฮ้ยถ้าอย่างสมมติว่าในกรณีที่ระเบียบของกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการในการใช้มาช่วยเหลือด้านภัยพิบัติฉุกเฉินทุกวันนี้มันมีอยู่8หน่วยงานเช่นกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพม.สำนักนายกปภ.
3: ปภ.อ
4: ย่างเงี้ยเราจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะเอากรมอุทยานกระทรวงทรัพย์เข้าไปในนั้นพอมีเหตุมีปัจจัยใดๆเราผ่านคณะกรรมการในการที่จะพิสูจน์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเอาตัวเนี้ยมาให้เขาเลยได้ไห
3: ม
4: ก็ต้องหารือกับทางกรมบัญชีกลางหรือกับทางกฤษฎีกาตีความว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าที่จะไปแก้ระเบียบของกระทรวงการคลังในการเพิ่มหน่วยงานไปอีกหนึ่งหน่วย
3: ครับสสกรณีผมขอย้อนกลับไปตรงนี้นิดนึงฮะเรื่องงบประมาณเดี๋ยวคงค่อยๆขยายความกันเนา
4: ะ
3: แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือจากกระบวนการที่กรมอุทยานบอกว่า45วันลดเหลือ30วันเนี่ยคือเขาจะฟาสแท็กให้เร็วขึ้น15วันเนี่ยเขาได้บอกเราหรือชี้แจงกับทางสสหรือกรรมาธิการไหมครับว่าที่มันเร็วขึ้นได้เนี่ยคือลดขั้นตอนอะไรยังไงไปบ้างตรงนี้
4: ขั้นตอนเนี่ยเชื่อว่าเขาคงไม่ได้ลดเพราะว่าเขาต้องกันป้องกันในเรื่องของการทุจริตอันนี้เราเข้าใจเขานะเขาเป็นส่วนราชการแต่เขาอาจจะมีห่วงเวลาแต่สมมติว่าจากอีกที่นึงไปอีกที่นึงใช้เวลา5วันอาจจะลดเหลือแค่3วันได้ไหม
3: ลดช่วงตรงนั้น
4: ประมาณนั้นแต่ว่าขั้นตอนเนี่ยเชื่อว่าเขาก็ต้องมีความป้องกันไม่ให้เกิดเหตุมันก็กลัวเรื่อง
3: ต้องมีการตรวจสอบตรวจสอบแล้วก็ต้องมีหลักฐานมีข้อมูลชัดเจนแล้วก็สามารถที่จะอ้างอิงกับระเบียบราชการได้
4: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
3: ครับครับทีนี้พอมางบเมื่อสักครู่คุยกันไปแล้ว
4: คืออันน
3: ี้ข้อแรกที่ว่าอย่างหน่วยงานต่างๆอาจจะให้เพิ่มเข้าไปหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่9
4: ใช่ทีนี้วันนั้นก็เชิญกรมบัญชีกลางมาพูดคุยเหมือนกันเชิญกฤษฎีกามาเหมือนกันแต่เราก็เข้าใจว่าเขาก็เองก็ไม่สามารถจะตอบคำถามได้เราได้ณเวลานั้นก็เลยคุยกับกรมอุดว่ากรมอุดช่วยทำหนังสือหารือไปได้ไหมให้เขาไปหารือในหน่วยของเขาเพราะเข้าใจว่ามันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างใหญ่เนาะในการที่จะเพิ่มหน่วยอันนี้ก็คือข้อแรกที่เราเก็บไว้ในใจแล้วข้อที่สองเราก็เลยมาดูว่าแล้วจะเป็นไปได้ไหมล่ะถ้าหากว่าเราจะใช้เงินรายได้ของกรมอุทยานทุกวันนี้กรมอุทยานเก็บรายได้เนี่ยรายได้ของตัวเองเนาะจากการที่คนไปเที่ยว
3: ไปเที่ยว
4: อุทยาน
3: ไปปาร์ตี้ไปแคมป์กัน
4: ใช่ปีละประมาณ 2,000 ล้าน
3: 2,000 ล้าน
4: ใช่ก็ลองดูซิว่าคณะกรรมการอุทยานเนี่ยหรือบอร์ดอุทยานเนี่ยพอที่จะไปดูเงื่อนไขหรือการยืดหยุ่นที่จะเอาเงินก้อนเนี้ยมาจ่ายได้ไหม
3: มาเยียวยามาชดเชยได้ไหมใช่ไหมฮะ
4: ใช่ค่ะเขาก็ต้องไปหารือกันในส่วนของคณะกรรมการอุทยาน
3: อ
4: ันนี้ข้อที่สองข้อที่สามเราก็เลยมาดูว่าถ้าสมมติว่า1-2มันตันจริงหน่วยงานที่สามแนวทางแล้วกันแนวทางที่สามเป็นไปได้ไหมถ้าสมมติว่าตอนนี้ระเบียบกรมอุทยานบอกว่าเสียชีวิตได้ 500,000 ชาวบ้านเนี่ยต้องบอกเลยว่าต้นทุนไม่เท่ากันบางเคสเนี่ยพอเกิดเหตุปุ๊บเขาไม่ได้มีเงินที่จะไปทำงานกิจกรรมงานเขาดำเขาเนาะเอาเงินเร็วๆจ่ายไปก่อนเนี่ยก็คือเงินจากไอ้เขาเรียกว่าเงินสัตว์ป่าจากที่เก็บจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเอาไปจ่ายเร็วๆเลยไอ้เงินตัวนี้มีไม่เยอะแต่เอาไปเก็บหยิบจ่ายได้เลยเนี่ยแสนนึงให้เขาไปก่อนได้ไห
3: ม
4: แล้วอีก 400,000 เนี่ยไปเอางบกลางก็ได้อ่ะก็ต้องให้ตีความอีกให้กฤษฎีกาไปตีความ
3: มันจะซ้อนกันไหมเขาอาจจะมองลักษณะแบบนี้จะซ้อนไหม
4: เขาอาจจะมองว่ามันจะเป็นการซ้ำซ้อนไหมเนี่ยแต่ว่าอีกแนวหนึ่งนะคะที่เผอิญก็มีไอเดียเหมือนกันเผอิญเพิ่งเห็นเรื่องมีครม.ผ่านเข้ามาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเรื่องภัยพิบัติในการซื้อประกันให้กับชาวบ้านใช่ไหมสามสิบล้าน
3: ใช่ครับใช่ครับ
4: เรื่องของภัยพิบัติภัยจากอะไรนะพายุภัยจากน้ำท่วม
3: น้ำท่วม
4: นั้นอ่ะใช่เราก็เลยว่าเอ้ยมันก็ดีเหมือนกันนะทีเนี้ยมันจะพอเป็นไปได้หรือเปล่าว่าถ้าภัยพิบัติจากสัตว์ป่าอย่างเงี้ย
3: เลยใช่ไหมครับ
4: ใช่ก็เลยเป็นแนวทางแนวความคิดนะคะว่าเออเราจะลองไปหาหรือดูซิว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่านี่ประมาณนี้ครับ
3: ถ้าอันนี้ผมขอเจาะน่าสนใจครับเพราะว่าอันนี้ใหม่แล้วก็เป็นประเด็นใหม่ที่ต่อจากสี่แยกเกียรติกายจริงๆคือชวนเปลี่ยนมุมคิดกันคืออ่ะถ้าสมมติภัยพิบัติทางธรรมชาติจะน้ำท่วมดินโคลนถล่มเราซื้อประกันภัยให้กับพี่น้องประชาชนได้นะฮะก็คือประกันภัยทั้งบ้านทรัพย์สินชีวิตอะไรก็ตามแต่กรณีของช้างป่าเนี่ยถ้าโมเดลที่เอาในความเห็นส่วนตัวของส.ส.ก่อนแล้วก็อาจจะต้องไปเสนอกรรมาธิการหรืออะไรเนี่ยนะฮะค
4: ือ
3: มีความคิดความเห็นว่าเราจะวางฟังก์ชันในการที่จะดูแลชีวิตทรัพย์สินพี่น้องประชาชนจากไอ้ตัวประกันตรงเนี้ยยังไงได้บ้างครับ
4: คืออันเนี้ยมันก็เป็นแค่ต้องบอกว่าเป็นแนวความคิดของหน่วยงานส่วนตัวเนาะแต่ทีเนี้ยมันก็คงต้องไปเวิร์กเอาท์ภายในกรรมาธิการอีกแล้วก็หน่วยงานอีกว่าแล้วมันจะทั้งหมดกี่สิบแล้วพื้นที่ไหนล่ะถูกไหมคะมันก็ต้องมีการสโคปมีการดูในเรื่องของรายละเอียดกันก็ไม่รู้มันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเนื้อเผอิญเพิ่งเห็นครม.เข้ามาว่าวันอังคารก็เลยว่าเออเป็นอีกแนวความคิดนึงก็น่าศึกษาดูว่าเป็นไปได้ไหมแต่ละเอียดก็อาจจะตอบ
3: แต่น่าสนใจนะ
4: ชัดเจนใช่ค่ะค่ะ
3: ครับครับครับน่าสนใจอ่ะหลายคนถามมาบอกว่าอย่างประเด็นปัญหาช้างป่ากับคนเนี่ยคือมีมาเยอะแยะแล้วตั้งแต่ต้นรายการที่เข้าสัมภาษณ์กับทางส.ส.คุณวรีนะฮะจะเห็นว่าเรามีปัญหาเยอะแยะมากมายทั้งตัวความแปรปรวนของสภาพอากาศเองนี่คือด้านสิ่งแวดล้อมนะครับอาหารในป่าอะไรมันก็ลดน้อยลงไปแล้วก็การขยายตัวของชุมชนผมขอเจาะไปทีละประเด็นนะฮะอย่างสภาพแวดล้อมเองเนี่ยเราเกินที่จะควบคุมเราสามารถที่จะเอาเทคโนโลยีอะไรมาใช้ในการปรับเปลี่ยนหรือว่าดูพฤติกรรมของช้างได้เพิ่มเติมมากกว่าอดีตที่ผ่านมา
4: อย่างทุกวันนี้เนี่ยทางกรมอุทยานก็จะมีชุดผลักดันสัตว์ป่าเนาะแล้วก็เขาก็จะทำงานควบคู่กันเขาก็จะมีการติดปลอกคอมีโดรนมีดูไอ้พวกอะไรนะจับความร้อนว่าเออฝูงเข้าไปตรงไหน
3: ยังไงใช่ไหมครับอินฟราเรด
4: ใช่ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าเท่าที่เขาเคยให้ข้อมูลมาเนี่ยมันใช้เหมือนกล้อง CCTV มันก็ยังเหมือนกับใช้ในระบบอินเทอร์เน็ตอยู่ทีนี้เห็นว่าทางไทยคมนะคะเมื่อสัก 2-3 เดือนที่แล้วเนาะเห็นทางไทยคมเนี่ยไปจับมือกับทางกระทรวงทรัพย์ที่จะเอาคล้ายๆกับดาวเทียมเนาะสัญญาณดาวเทียมอะมาเพิ่มประสิทธิภาพเพราะว่าที่ทราบเนี่ยเหมือนกับว่าเขานอกเหนือจากในเรื่องประเด็นทางป่าเนี่ยยังจะมีประเด็นในเรื่องของไฟป่าด้วยที่จะเอาสัญญาณดาวเทียมมาใช้มาจับเพิ่
3: ม
4: ค่ะ
3: อันนี้คือเรื่องเทคโนโลยี
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วสำหรับมุมประชาชนเองนะครับคือผมเชื่อว่าคือคนในชุมชนที่อยู่ติดกับแนวอุทยานหรือว่าใช้ชีวิตกับป่าอยู่ได้เนี่ยผมเชื่อว่าเขาเข้าใจพฤติกรรมสัตว์ป่าดีเนาะแต่บางทีเมื่อวิถีหรือว่าธรรมชาติในป่ามันเปลี่ยนเราเองก็ต้องเปลี่ยนอะไรบ้างไหมครับส.ส.มองตรงนี้ยังไงบ้าง
4: ส่วนหนึ่งจริงๆชาวบ้านก็น่าเห็นใจนะคะเพราะว่าด้านหนึ่งว่าบางทีที่ทำกินที่อาศัยเขาอ่ะเขาไม่ได้สามารถย้ายไปไหนได้ เขาไม่ได้สามารถย้ายไปไหนได้ดังนั้นส่วนหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งถ้าเราเป็นช้างเนาะเราก็คิดอย่างหนึ่งว่าถ้าในพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยมันมีอาหารพอกินพอใช้อ่ะมันก็คงอยู่ได้ดังนั้นทุกวันนี้ส่วนหนึ่งมันต้องทำคู่ขนานกันในหลายๆมิติก็คือการสร้างแหล่งน้ำแหล่งอาหารปุ่งเทียมทันแล้วก็พื้นที่ต้องบอกว่ามันต้องเป็นความร่วมมือว่าการไปลุกล้ำในพื้นที่ของเขาอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าบ้านเขามันขนาดลดลงมันก็คือจะกระทบแน่นอน
3: หลายคนมองว่าอ่ะก็มีคำถามเหมือนกันตอนนั้นที่จัดสีแยกเกียรกายก่อนที่จะชวนมาเปลี่ยนมุมคิดต่อเนี่ยครับหลายคนบอกว่าถ้าอย่างพืชพันธุ์ธัญอาหารในป่ามันลดน้อยลงเราเอาจากนอกป่าเข้าไปปลูกให้เขาหรือว่าทำเป็นแหล่งอาหารของเขาขึ้นมาในป่าเลยได้ไหมเคยคือจากหลายๆชุดที่เสนอมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสสชุดที่15 26จนมาถึงชุดที่17เนี่ยเคยมีการคุยประเด็นนี้ไหมครับสสคุณวลี
4: มีการหารือกันค่ะมันคุยกันหลายประเด็นมากเลยค่ะ
3: หลายส่วนเนาะ
4: ใช่ค่ะมันหลายส่วนแล้วก็รวมถึงแม้กระทั่งว่าในพื้นที่ที่เขาอยู่เนี่ยถ้าจะทำเป็นบัฟเฟอร์อ่ะก็จะมีการคุยกันเลยว่าเอ้ยมันอาจจะต้องปลูกพืชหรือปลูกอะไรที่แบบเขาไม่ชอบอ่ะเขาจะไม่ชอบไอ้พวกกลิ่นแรงๆที่แบบเป็นพืชสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเป็นบัฟเฟอร์ให้เขาแบบให้เขาไม่ออกมาแต่
3: คือการ
4: แอบเรียน
3: กันไม่ให้เขาเข้ามา
4: ใช่มันก็ต้องหลายมิติหลายประเภทอะค่ะ
3: แต่ถ้าไปปลูกสับปะรดอ้อยมันเมื่อไรเรียบร้อยเลย
4: แต่บางทีเกษตรกรก็น่าเห็นใจนะคะเพราะว่าบางทีมันก็เป็นอาชีพที่เขาทำมาเนอะแต่ว่าบางทีมันก็ต้องเจอกันคนละครึ่งทางอะค่ะท่าน
3: ครับหรือเราหรือเราจะลองปรับแต่อย่างว่าเนาะเรื่องฝนฟ้าอากาศผมกำลังจะเสนอว่าเราลองเปลี่ยนเป็นให้ดูพฤติกรรมช้างประกอบกับดูว่าพืชผลทางการเกษตรเนี่ยเปลี่ยนฤดูการผลิตหรือบริโภคได้ไหมเช่นหน้านี้รู้ว่าช้างจะออกมาเราก็ไม่ไปปลูกพืชอะไรที่เขาทานนู่นนี่นั่นอาจจะพอได้ไหมครับลองแลกเปลี่ยนตรงนี้ดู
4: อันนี้ก็อับเป็นแนวความคิดแต่ทางนี้ทางนั้นก็อยู่ที่ชุมชนว่าเขาจะมีความร่วมมือหรือว่าจะลองมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนเนี่ยค่ะเพราะว่าต้องนำเลยว่าจริงๆช้างเขาเป็นสัตว์ที่ฉลาดมากนะคะพอเวลาที่เขาออกมาในส่วนหนึ่งมันเกิดจากการที่เขาติดรสชาติเนาะทุเรียนอร่อยอะไร
3: ครับโอเคครับสสเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตพักสายเบรกรายการสักครู่แล้วเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปใหม่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเราคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ผมขอไปพักสักครู่หนึ่งเพราะว่าประเด็นเรื่องช้างจริงๆคนรักช้างคนที่รักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผมเข้าใจว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับแต่เราอยากจะใช้พื้นที่ของฝ่ายนิติบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎรตลอดจนวุฒิสภาในการคลี่คลายปัญหานี้ให้กับพี่น้องประชาชนเดี๋ยวมาตามต่อเรื่องราวนะครับเดี๋ยวส.ส.จะกลับมาคุยกับเราอีกครั้งหนึ่งช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งในเปลี่ยนมุมคิดครับ

0: ุยกันต่อช่วงที่2นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังพักกันไปเมื่อสักครู่เรื่องช้างกับคนนี่แยกกันแทบจะไม่ออกจริงๆนะครับและเรายังอยู่กับแขกรับเชิญของเราสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์นะครับกับทางประธานกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรกับทางสสกุลวรีนบอมรบดีสวัสดีครั้งนึงนะครับสสครับ
1: สวัสดีค่ะท่านค่ะ
0: ครับเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันไปเห็นประเด็นปัญหาและสิ่งที่กรรมาธิการการที่ดินในฐานะที่ท่านเป็นประธานได้พยายามขับเคลื่อนแล้วเนี่ยตรงนี้หลายๆคนถามว่าสุดท้ายแล้วจะมีจุดจบหรือว่าเราจะไปจี้ขยี้ในมุมไหนได้บ้างไหมครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับสสครับ
1: ซึ่งมันต้องแยกเป็นประเด็นไปอะเนาะว่ามันประเด็นเกี่ยวกับด้านไหนบ้างอย่างประเด็นตอนนี้ที่ได้รับเรื่องจากทางในพื้นที่มาเยอะก็คือประเด็นในเรื่องของการเยียวยาจากการเหตุที่เขามีการปะทะกันแล้วเกิดการสูญเสียกันเนี่ยค่ะว่าเขาได้เงินตรงนี้ไปล่าช้าและอย่างที่ได้ดำเนินไปว่าเขาต้นทุนไม่เหมือนกันเนาะแต่ละท่านคือไม่ได้มีใดๆเลยที่จะไปจัดงานอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งในพื้นที่เนี่ยก็อย่างว่าล่ะค่ะส่วนหนึ่งก็เป็นจากคนในพื้นที่ช่วยกันนะคะก็เป็นตั้งต้นไปก็เลยเป็นที่มาที่เราหารือกันว่ามันมีกี่ช่องทางกี่ชาแนลที่เราจะสามารถที่จะเป็นแนวทางที่จะเดินได้ปฏิบัติได้จริงเมื่อเกิดเหตุและนำตรงนี้ไปให้เขาได้เร็วที่สุด
0: ครับครับอย่างท้องถิ่นเองต้องมีส่วนในการที่จะมาดูแลรับผิดชอบคนในชุมชนหรือว่าพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านในท้องที่ตรงนี้ด้วยไหมครับสสฮะ
1: ค่ะก็ตอนนี้เองเนี่ยในส่วนของท้องถิ่นเองไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอบจ. อบต.เทศบาลกรมส่งเสริมมโนเขาก็เปิดกว้างในเรื่องของระเบียบต่างๆที่จะมาใช้ในพื้นที่การอุดหนุนในเรื่องของชุดผักดันช้าง

0: นำเรียนเลยว่าฉันเองเนี่ยมีโอกาสได้นั่งกรรมธิการอนุกรรมธิการงบประมาณเป็นครุภัณฑ์ ICT ในงบปี70ล่าสุดเนี่ยก็มีกรมอุทยานเข้ามาดีแคลร์ในเรื่องของเม็ดเงินงบประมาณอย่างเราเห็นเนี่ยคร่าวๆเลยเนี่ยเราเห็นชัดเจนเลยว่าเขาเนี่ยของบประมาณสำหรับชุดผลักดันช้างป่าเนี่ยไปประมาณเห็นตามตัวเลขไม่แม่นนะคะแต่ขออนุญาตใช้ว่าประมาณ700ล้านแล้วก็สำนักงบประมาณเนี่ยก็ได้อนุมัติงบตรงนี้ไปประมาณแค่200กว่าล้าน
1: โอ้จาก700ล้านอนุมัติไปประมาณ200
0: ใช่อันนี้คืองบสำหรับชุดผลักดันช้างป่าอันนี้คือต้องเป็นตัวเลขคร่าวๆเน
1: า
0: ะเพราะเอิญจำไม่แม่นแต่ว่
1: า
0: ณวันนั้นอะจำได้ว่าเอ้ยมันโดนปัดไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแล้วแม้กระทั่งในเรื่องของเงินเยียวยาเองเนี่ยเงินเยียวยาเนี่ย อย่างเคสที่เรารวบรวมมาทั้งหมดเลยเนี่ยเราก็ทราบมาว่ามันมีความเสียหายอยู่ที่ประมาณ58ล้านก็ส่วนหนึ่งในงบกลางเนี่ยงบกลางปี69เนี่ยมีการจัดสรรงบกลางมาประมาณ7ล้านกว่าก็จ่ายไปถึงมือแล้วก็50ล้านเนี่ยก็ทราบมาว่าทางกรมอุทยานก็ขอมาที่สำนักงบเหมือนกันในปี70แต่ก็ได้มาแค่ประมาณ10ล้านได้10ล้านแล้วงบ70เนี่ยกว่ามันจะเข้ามันวาระ 2-3 มันจะเข้าอาทิตย์หน้าเนา
1: ะ
0: กว่าจะใช้เงินได้อะไรเนี่ยก็อีกช่วงเวลานึงนะคะดังนั้นก็ค้างอีกประมาณ40กว่าล้านนี่แหละซึ่งไอ้40กว่าล้านนี้เองเนี่ยทางเราเองกรรมาธิการเนี่ยก็ได้คุยกันว่าเราจะต้องอาจจะต้องมีมติไปที่อย่างกระทรวงทรัพย์เนาะรวมถึงท่านรัฐมนตรีด้วยว่าไปหาหรือว่าแนวทางนโยบายเนี่ยคือจะขอเคลียร์คัทออฟนี่เนี่ย40กว่าล้านเนี่ยพูดตรงๆจะเอาตรงไหนมาช่วยเขาก่อนได้ไหมส่วนไอ้ที่เราทำศึกษากันอยู่ทุกวันเนี้ยก็ให้เป็นแนวทางในเคสอนาคตไปว่าจะเอาตรงไหนที่เราใช
1: ่ค่อยๆขยับค่อยๆปรับ
0: ใช่แต่ตอนนี้ความเสียหายมันชัดเจนมันบ่งชี้ชัดเลยเนี่ยค้างอยู่อีก50ล้านเนี่ยได้งบปี70อีกแค่10ล้านเนี่ย
1: คือในมิติของพี่น้องประชาชนคือปัญหามันรอไม่ได้อันนี้เราเข้าใจนะฮะในมุมของผู้แทนด้วยแล้วก็งบประมาณอะไรต่างๆถ้าจะไปรอก็ความเป็นพี่น้องประชาชนน่ะบางคนเขาเสียชีวิตไปแล้วบางคนเขาได้รับบาดเจ็บ
0: เป็นผู้นำครอบครัวค่ะท่านแล้วก็น่าเห็นใจ
1: ครับอันเนี้ยเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมาขยี้ตรงนี้นิดนึงว่ามันจะมีช่องทางตรงไหนไหมที่จะ
0: มาดูแลพี่น้องประชาชนหลายมิติเลยนะคะสมมติว่าเราดูประเด็นเรื่องช้างเราทำแหล่งพื้นที่โป่งเทียมแหล่งอาหารให้เขาได้อย่างเต็มที่ของเราแล้วส่วนหนึ่งก็คือการทำแนวกันช้างเนาะการคุมกำเนิดคือมันเหมือนกับเป็นแผนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวรวมถึงชุมชนที่อยู่โดยรอบอาจจะต้องมีการปรับตัวในเรื่องของการทำเกษตรทำประโยชน์ในพื้นที
1: ่
0: รวมถึงในเรื่องของพฤติกรรมเราต้องบอกว่าบางพื้นที่เนี่ยมันมีการบุกรุกในพื้นที่ของเขาอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามัน
1: คือคนไปบุกรุกพื้นที่ป่าช้างป่าใช่ไหม
0: คะมันมีค่ะมันมีแต่ว่าอย่างที่เราได้รับรู้รับทราบเนาะบางทีเนี่ยเราก็จะได้มาเห็นก็คือตอนที่มันเป็นข่าวๆเนาะ
1: ครับไอ้ที่ไม่เป็นข่าวก็น่าจะอีกเยอะ
0: นั่นมันคือมีเหตุแล้วไงคะผลมันทำให้เขาออกมามันก็ต้องดูไปที่เหตุว่าอะไรมันทำให้เขาต้องออกมาดังนั้นมันหลายปัจจัยมากค่ะแล้วอย่างบางพื้นที่เนี่ยพอเป็นหน้าแล้งอย่างเงี้ยเขาก็จะแหล่งอาหารเขาก็จะไม่พอละแหล่งน้ำเขาก็จะไม่พอแล้วเขาก็ต้องขนขวายเนาะออกมาหาข้างนอก
1: ครับนี่คือประเด็นมีอีกนิดนึงฮะอย่างกรณีของการที่เราพยายามจะลดประชากรช้างซึ่งอ่ะผมทำความเข้าใจคุณผู้ชมเพราะว่าก็จะมีสายที่รักธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็อาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนกันแต่ตรงนี้คือเราจะไปลดประชากรเขามันมีหลายปัจจัย
0: คุมอัตราการเติบโตของเขาดีกว่า
1: คือ
0: เขาก็มีการเกิดของเขาเนี่ยอัตราของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 8-9% ต่อปีถ้า100ตัวเนี่ยมันออกมาสัก 8-9 ตัว 4,000 กว่าตัวเนี่ยมันก็ออกมา400กว่าตัวเนาะ
1: โอ้โห400กว่าตัวนะปีนึง
0: ใช่ค่ะดังนั้นการฉีดวัคซีนเพื่อคุมกำเนิดเนี่ยมันก็จะทำให้อัตราการขยายพันธุ์ของเขาเนี่ยลดลงมันจะเพราะมันเป็นไปไม่ได้นะคะที่พูดตรงๆนะคะเราจะไปฉีดทุกตัวเนี่ยมัน
1: ก็เป็นไปไม่ได้
0: ใช่ใช่ใช่
1: ช้างป่าพื้นป่าเราเยอะแยะมากมายนะครับ
0: ใช่ค่ะมันก็แค่ลดอัตราการโตของเขาการเกิดของเขา
1: แล้วการฉีดถ้าจะทำความเข้าใจนิดนึงคือเราอาจจะดูเป็นระยะช่วงปีนี้ช่วงนี้ถ้าประชากรโอเคเราคุมเราคอนโทรลได้ก็ปล่อยเขาตามธรรมชาติเนาะนี่จะได้ทำความเข้าใจทุกๆฝ่าย
0: ใช่ค่ะแล้วอีกอย่างนึงตอนแรกก็มีความกังวลกันว่าในเรื่องของวัคซีนเนี่ยมันมีความปลอดภัยอะไรยังไงไหมก็เห็นว่าคณะกรรมการที่เขาศึกษามาก่อนหน้าเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นเคสที่ว่ามีต่างประเทศมีการนำไปใช้มันก็เป็นเคสสตัดดี้ของเราว่ามันจะยังไงไหมถ้าเกิดเราลองใช้เนี่ยมันจะไปลองตรงไหนอย่างว่าค่ะเวลาที่เราจะไปเนี่ยเราคงอาจจะไม่สามารถที่จะแบบ ปึ้มกระจาย

0: ได้ทั้งประเทศเพราะว่า1มันก็จำกัดด้วยงบประมาณ2เราอาจจะต้องสโคปว่าเราต้องทดลองตรงไหนก่อนไหมเพื่อให้มันได้ผลได้ผลไหมแล้วมันมีเหตุมันมีเอฟเฟกต์อะไรกับเขาไห
1: มแสดงว่าอะอย่างพื้นที่การฉีดวัคซีนการทำแนวป้องกันหรือการที่จะทำอะไรสักอย่างในทัศนะของสสในมุมกรรมาธิการเองเราอาจจะต้องหาแต่ละพื้นที่ไหมครับว่าพื้นที่เนี้ยภาคนี้เป็นโมเดลด้านนี้ด้านน
0: ี้ถ้าเกิดว่ามันเวิร์กเราก็ค่อยขยายไปค่อยๆทำค่อยๆทำค่อยๆทำไปแล้วอีกอย่างนึงมันจำกัดด้วยเม็ดเงินเนาะเม็ดเงินเราไม่สามารถจะมาทุ่มตู้มด้วยกันทั้งประเทศดังนั้นเนี่ยแทนที่เราจะเอาไปกระจายตรงนี้หย่อมหย่อมหย่อมหย่อมเนี่ยเราลองมาดูดีว่ามันจะดีกว่าไหมถ้าเราทำให้มันเป็นชิ้นเป็นอันเลยอะที่หนึ่งแล้วเราก็ค่อยๆขยายขยายทำไปเรื่อย
1: ๆครับแนวคิดนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าเราทำสำเร็จสักที่นึงถ้าสำเร็จแล้วเราค่อยขยายผลต่อนะความสำเร็จนี้มันก็จะอยู่และยั่งยืน
0: ใช่ค่ะอาจจะต้องเป็นพื้นที่ที่เราจะต้องมาดูเลยว่าตรงไหนที่คิดว่ามีผลกระทบระหว่างคนกับช้างป่าเนี่ยมากที่สุดเพราะมันมีสถิติอยู่แล้วค่ะว่าพื้นที่ไหนที่มีการปะทะการเกิดเหตุอย่างเงี้ยเยอะก็น่าควรจะต้องเป็นพื้นที่เบอร์นั้นไหม
1: ครับสสครับทีนี้ในมุมของคนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยผมเชื่อว่าเขาเข้าใจบริบทของสัตว์ป่าบริบทของช้างป่าและพื้นที่ป่าเป็นอย่างดีคือถ้าทำความเข้าใจช้างป่านี่คือเป็นทรัพย์สินหรือว่าการดูแลรับผิดชอบของคนไทยทั้งประเทศใช่ไหมครับผมเข้าใจถูกไหม
0: ช้างป่าเนาะเขาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
1: ครับ
0: ตามพรบอุทยานเนาะแต่จริงๆถ้าเรามองจริงๆเนี่ยมันก็เหมือนกับช้างก็เป็นของคนไทยทุกคน
1: ครับ
0: ดังนั้นอันนี้มันเป็นข้อถกอันนึงที่เรามองถ้าสมมติเรามองว่าช้างเป็นสัตว์สงวนของตามที่พรบอุทยานดังนั้นเงินรายได้กรมอุทยานเนี่ยเอามาจ่ายได้ไหมเออเราก็มาคุยกันอย่างนี้เหมือนกันนะถ้าเรามองมุมนี
1: ้
0: แต่ทุกวันนี้เงินรายได้กรมอุทยานมันจ่ายไม่ได้มันต้องไปผ่านบอร์ดอุทยานว่าเขาสามารถให้จะไปดูระเบียบข้อบังคับของเขาเนี่ยยืดหยุ่นได้ไหมถ้าเรามองประเด็นนี้นะเพราะว่าเขาเป็นสัตว์คุ้มครองของเรา
1: ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า2562ด้วย
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: จบตรงนี้ฮะคือพอเราคุยกันมาตรงนี้เราเข้าใจว่ากรรมาธิการอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยับเพราะว่าปัญหาของพี่น้องประชาชนหลายส่วนเลยนะฮะที่เราคุยกันตรงนี้เนี่ยเราจะต้องยังไงบ้างครับพอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาทราบรายละเอียดแล้วเนี่ยคือเรื่องกฎหมายคงอาจจะไปแตะยังไม่ได้แต่ว่าเราตามได้หรือต้องขอให้เขาออกกฎกระทรวงออกอะไรยังไงเพื่อมาเยียวยาพี่น้องประชาชนอัน
0: น
1: ี
0: ้วันนั้นที่เราไปคุยกันไม่อย่างอาทิเช่นในเรื่องของการที่จะมาดูศึกษาว่าพื้นที่เราจะทำนำร่องในเรื่องของแนวกันช้างจะทำแบบไหนประเภทใดก็ได้มีการหารือแล้วก็ได้คุยกับทางกรมอุดว่ากรมอุดอ่ะอาจจะต้องไปศึกษาผืนป่าสักที่นึงนำร่องเลยว่าต้องทำแบบไหนถึงจะดีต้องทำแนวแบบไหนทำปูแบบไหนทำรั้วแบบไหนคือถ้ามันแบบเอาหย่อมนึง10กิโลผืนป่านี้อีกหย่อมนึง5กิโลผืนป่านั้นมันก็ไม่ผล
1: มันก็ไม่เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะใช่ดังนั้นทำให้มันเป็นชิ้นเป็นอันน่ะแล้วลองดูเลยว่ามันได้ผลไห
1: ม
0: มันได้ผลไหมแล้วกรณีที่เรื่องเงินเยียวยาอีก
1: ครับ
0: กรมอุทยานก็จะต้องทำหนังสือหารือเป็นลายลักษณ์อักษรไปที่กรมบัญชีกลางเขาเลยที่กระทรวงการคลังเลยหารือเลยว่าเพิ่มเป็นหน่วยไงหน่วยงานที่9
1: ในการใ
0: ช้ใช่ในการใช้เงินทดลองราชการในการจ่ายเพื่อช่วยเหลือกรณีภัยพิบัติฉุกเฉินได้ไหมติดปัญหาหรือเปล่าหรือถ้าติดปัญหาในเรื่องของใดๆที่เขาอาจจะมีการประชุมอะไรของเขาเนี่ยเอาไปอีกทางนึงใช้เงินรายได้กรมอุทยานบอร์ดอุทยานไปหารือกันซิว่าได้ไหมหรือถ้าไม่ได้อีกมาอีกช่องทางนึงเอาเงินสัตว์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจ่ายไปก่อนแสนนึงอีก400,000ไปของบกลางตั้งไว้เพราะว่าอย่างน้อยโอ้แสนนึงเนี่ยเขาก็ยังพอไปทำกิจ
1: ทำศพทำอะไรได้พิธีการครับ
0: ใช่ก็คือมันหาไว้หลายแนวซึ่งหนูก็ได้ดำเนินเขาว่าอุทยานด้วยอย่างหน่วยงานเป็นเจ้าภาพหลักอุทยานเนี่ยควรทำหนังสือไปหาลือซะมันจะได้ทำบันทึกเป็นชิ้นเป็นอันเนาะแล้วเราก็จะได้ในนามกรรมาธิการเนี่ยไปตามว่าจากที่กรมอุทยานเขาได้หารือไปเนี่ยมีความคืบหน้ายังไงไหมควรจะต้องประชุมกับหน่วยงานใดๆเพิ่มเติมหรือเปล่าในการขอความเห็นกฤษฎีกาท่านว่ายังไง
1: นี่กรรมาธิการตามทุกส่วนจริงๆถ้ามีอะไรอัปเดตผมคงจะได้เอามาคุยถ้าหน่วยงานเขาเริ่มขยับแล้วเป็นชิ้นเป็นอันนะครับเพราะว่าทุกๆประเด็นทุกๆมิตินี่กรรมาธิการเสนอไปให้หมดแล้วนะครับก็รอการขยับตรงนี้นะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสสกุมารีครับมาแลกเปลี่ยนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็นี่แหละครับคือในมุมของฝ่ายนิติบัญญัติเราขยับในบทของกรรมาธิการเนี่ยเราขยับได้ ก็คือแทงเรื่องต่างๆเอาเรื่องต่างๆข้อมูลที่พี่น้องประชาชนสะท้อนปัญหาเข้ามานะครับไปถามเอาไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแล้วก็ตรวจสอบที่สำคัญครับอย่างที่เมื่อสักครู่สสกุลวลีนบอมรบดีในฐานะที่เป็นประธานกรรมธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรบอกเลยบอกว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเราทำมาตั้งแต่สสชุดที่24ชุดที่25 26มาชุดปัจจุบัน27ก็ขยายปมกันต่อขยี้กันต่อขอเถอะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำจริงๆให้เห็นสักตัวอย่างนึงให้เห็นสักโมเดลนึงได้ไหมนะครับถ้ามีอะไรคืบหน้าเราคงจะได้เปลี่ยนมุมคิดแล้วก็ตามกันต่อนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังผมทิ้งท้ายนิดนึงแล้วกันเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพี่ๆที่ดูแลรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะครับเรื่องของช้างเนี่ยนะคือมันจะมีข่าวปลอมออกมาเยอะแยะมากมายเมื่อสักครู่ทีมงานก็ขึ้นภาพออกมาเนี่ยจะเป็นการที่เขาเรียกว่าไล่ป่าให้คืนสู่ผืนป่านะครับแต่ทีนี้ก็จะมีข่าวปลอมผมเห็นเมื่อวัน2วันก่อนนะครับข่าวปลอมที่ว่าเนี่ยนะคือหน่วยรักษาความปลอดภัยในเชิงพื้นที่เนี่ยนะครับเขาลงพื้นที่ไปแล้วก็มีคลิปมีอะไรออกมาเพื่อที่จะผลักดันช้างป่าออกจากพื้นที่แต่ข่าวออกมาว่าทีมอาสาดงใหญ่ขออนุญาตพูดถึงชื่อนิดนึงแล้วกันอาจจะบอกทำงานเกินไปหรือเปล่าไร้เมตตาหรือเปล่าบอกก่อนนะฮะว่าคลิปที่เห็นต่างๆเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่บิดเบือนเพราะฉะนั้นท่ามกลางข้อมูลข่าวสารท่ามกลางยุค AI เทคโนโลยีเนี่ยบางคลิปเนี่ยฮะเราก็ต้องตรวจสอบกันเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่ามันจริงเท็จแค่ไหนบางทีเห็นคลิปช้างมาบุกป่าเนี่ยมาจากป่าแล้วบุกบ้านคนเนี่ยบางทีทำจาก AI ก็มีทุกวันนี้เป็นแบบนี้จริงๆแต่ข้อมูลข่าวสารที่เปลี่ยนมุมคิดนำเสนอเราเลือกเฟ้นมานะครับนี่คือข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและถูกต้องอย่างแน่นอนครับทั้งหมดนี้คือเปลี่ยนมุมคิดเรื่องช้างเราก็คงจะต้องตามต่อกรรมาธิการขยับแล้วฝ่ายบริหารว่าอย่างไรถ้ามีสักพื้นที่นึงทำได้จริงและสามารถแก้ไขขี้คลายปัญหาระหว่างคนและช้างป่าได้สำเร็จเปลี่ยนมุมคิดจะพามาเปลี่ยนมุมมองและตามต่ออย่างแน่นอนครับวันนี้หมดเวลาของเปลี่ยนมุมคิดแล้วนะครับผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ

้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาผู้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานนับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาขอนำเสนอสารคดีพิเศษชุดน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันนี้เสนอตอนผู้แทนประเทศไทยบนเวทีนานาชาติจากพระปีชาสามารถด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราธิพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดายังทรงมีบทบาทสำคัญในการนำชื่อเสียงและบทบาทของประเทศไทยสู่เวทีนานาชาติภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาพระองค์ได้ทรงปฏิบัติงานณคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของพระราชภารกิจในเวทีระหว่างประเทศประสบการณ์ดังกล่าวทำให้พระองค์ทรงมีความเข้าใจทั้งด้านกฎหมายระหว่างประเทศความร่วมมือพหุภาคีและบทบาทขององค์การระหว่างประเทศในการส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อมาในปีพุทธศักราช2555พระองค์ทรงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียและผู้แทนถาวรไทยประจำสำนักงานสหประชาชาติณกรุงเวียนนาพร้อมทั้งทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐสโลวักและสาธารณรัฐสโลวีเนียอีกด้วยตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ทางการทูตพระองค์ทรงทำงานอย่างใกล้ชิดกับองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญของโลกโดยเฉพาะหน่วยงานภายใต้ระบบสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอาชญากรรมการป้องกันยาเสพติดและการพัฒนากระบวนการยุติธรรมพระองค์ทรงใช้ความรู้ด้านกฎหมายและประสบการณ์จากการทำงานในฐานะอัยการมาส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในเวทีนานาชาติพร้อมทั้งผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศในการสร้างหลักนิติธรรมความยุติธรรมและการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระปณิธานในการสร้างสังคมที่เป็นธรรมพระองค์ทรงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในประชาคมระหว่างประเทศในปีพุทธศักราช2560สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้แต่งตั้งพระองค์ให้ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับหลักนิติธรรมการป้องกันอาชญากรรมและการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมบทบาทบนเวทีโลกของพระองค์มิได้เป็นเพียงการเป็นผู้แทนประเทศไทยเท่านั้นหากยังเป็นการสะท้อนให้ประชาคมโลกเห็นถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการส่งเสริมความยุติธรรมสิทธิมนุษยชนและความร่วมมือระหว่างประเทศด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายประกอบกับพระวิสัยทัศน์ในระดับสากลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภาจึงทรงได้รับการยกย่องในฐานะนักกฎหมายนักการทูตและผู้ส่งเสริมหลักนิติธรรมซึ่งสร้างคุณูปการต่อประเทศไทยและประชาคมโลกอย่างเป็นที่ประจักษ์ตอนต่อไปติดตามพระปณิธานด้านกระบวนการยุติธรรมจุดเริ่มต้นของพระราชกรณียกิจสำคัญที่ส่งอุทิศเพื่อผู้ด้อยโอกาสผู้ต้องขังและผู้เปราะบางในสังคม

0: หลวงตาหลวงตาหมู่บ้านเราเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านช่อสะอาดแล้วครับ
1: โอ้
0: เท่ดีแต่ไม่เข้าใจอะครับ
2: ก็หมู่บ้านที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันทุกคนในหมู่บ้านดำรงตนตั้งอยู่ในความสุจริตไง
0: เอ๊ะทำไงล่ะครับ
2: ง่ายๆก็ทำความดีละเว้นความชั่วเกรงกลัวต่อการทำบาปเริ่มต้นแค่นี้ที่ตัวเราก็จะไม่เกิดการโกงกินทุจริตแล้ว
0: ถูกต้องแล้วครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
4: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนหวานน้อยอร่อยได
5: ้อยากกินโดนัทไอศกรีมบึ้มบึ้มคุกกี้เนยฉ่ำเค้กช็อกหน้านิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
6: อุ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะไม่คุ้น
7: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานหวานกันนะครับ
8: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
7: โอ้โหมาเยอะเลย
8: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
7: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานๆเนี่ยมันสดชื่น
8: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
7: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
4: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
9: ผมนั่งเฉยลูกผมก็ร้องไห้ผมนั่งเฉยเมียผมก็ช็อกผมนั่งเฉยแม่ก็เป็นลมผมนั่งเฉยพ่อก็หัวใจวายเพราะผมนั่งเฉยแล้วตายอยู่บนมอเตอร์ไซค์ที่พี่ออสดื่มแล้วครับไปชนกับเสาไฟฟ้า
10: ชีวิตคุณเชื่อมโยงกับหลายหัวใจไม่ซ้อนคนดื่มกลับบ้าน
11: ป้าครับชายอยากกินขนม
12: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
11: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
12: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
13: สามัคคีกันโปร่งดองกันนี่ความหมายของความสามัคคีใครๆก็บอกว่าให้สามัคคีโปร่งดองกันช่วยเหลือเพื่อประเทศชาติแต่แปลว่าอะไรก็ไม่รู้ถ้าคนหนึ่งคนใดในที่ประชุมนี้เรียกร้องพื้นที่สำหรับยืนเกินจำเป็นโดยอ้างความสุขส่วนตัวคนอื่นก็ต้องประท้วงเราทั้งหลายอยู่ได้ก็เพราะว่ามีความสามัคคีโปร่งดองกันพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2517

0: โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าตั้งแต่สมัยโบราณมีการคอร์รัปชันกันแล้วครับ
1: โอ้ดู YouTube ละครย้อนหลังอยู่เหรอเอออึดตะปือนังนักเจ้ากล้า มีทั้งโกงค่าสวยสาอากรยักยอกทรัพย์เรียกรับผลประโยชน์ใต้โต๊ะบนโต๊ะเพื่อเปิดทางสะดวกในการทำการค้าไม่ว่าสมัยไหนๆตราบใดที่มนุษย์ยังมีความโลภไม่เกรงกลัวต่อการทำบาปไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของชาติมันก็ยังมีการโกงกินคอร์รัปชันกันอยู่ตลอดนะอ๋อเจ้า
0: จริงขอรับหลวงตา
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
4: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตาเอง
5: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
4: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
6: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
5: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
6: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
5: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
6: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
5: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
6: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
3: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ปกติถ้าขับรถจากอโศกมารัชดาด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะใช้เวลา20นาทีณรงค์ใช้ความเร็ว160คุณว่าเขาใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลา3เดือนครับก็กว่าจะเอาเขาไปโรงพยาบาลทำแผลใส่เฟือกต่อด้วยคอร์สกายภาพบำบัดใช้เวลาครับกว่าจะขับรถได้ใหม่ลดความเร็วลดอุบัติเหตุกันเถอะครับปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสสส.
8: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
9: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ
10: ์หาเสียงยังโกงได้นะ
11: เข้าไปอ่ะก็โกงไงก็ไป
12: โกงมาประมาณ
8: แล้วจะทำอะไรผมได
9: ้ก็แฉนะสิ
13: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
14: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
15: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
16: แต่ละคนจะตั้งใจอยู่ในความสามัคคีช่วยร่วมแรงกันเพื่อปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ต่ออะไรตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือต่อชาติบ้านเมืองเชื่อว่าท่านทั้งหลายก็มีความปรารถนาดีโดยแท้ไม่ใช่ดีบ้างไม่ดีบ้างว่าตั้งใจที่จะเข้าหากันร่วมแรงกันปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศชาติพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2519

0: เรื่องของการทุจริตเงินงบประมาณของคนไร้ที
1: ่น่าอนาจใจเป็นผู้ใหญ่ทำอะไรไม่อายเด็ก
2: ใครเหรอครับหลวงตา
1: ก็ข้าราชการที่โกงเงินคนยากไร้แล้วมีนักศึกษากล้าหาญไปเปิดโปงขบวนการทุจริต
2: อ๋อพี่แบมนิสิตต้านทุจริต
1: เออรู้ด้วยดีดีสังคมต้องช่วยกันชื่นชมยกย่องคนดี
2: และต้องไม่ปล่อยให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมด้วยครับ
1: เก่งกล้าสมชื่อนะเจ้านี่
2: ครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเพื่ออนาคตฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน
4: ์เบอร์เกอร์อะไรอะน่ากินจังแบ่งมากดิ
5: เบอร์เกอร์แพลนเบส
4: ฮะแพลนเบสคืออะไร
5: แพลนเบสก็เหมือนเนื้อสัตว์แต่ทำจากพืชเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดเลยนะ
6: สวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฟิวเจอร์ฟู้ดอาหารแห่งอนาคตกันนะครับ
7: สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะมันกำลังเป็นกระแสเลยนะคะสำหรับฟิวเจอร์ฟู้ดเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่ที่กินได้สะดวกรวดเร็วมีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยค่ะที่เรารู้จักกันนะคะก็จะเป็นพวกแพนเบสอาหารโปรตีนจากพืชกลุ่มโปรตีนจากแมลงเนื้อสัตว์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีสเต็มเซลล์หรือกลุ่มออร์แกนิกฟู้ดอย่างผักปลอดสารพิษเนื้อหมูที่เลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาตินมพาสเจอร์ไรส์ออร์แกนิกค่ะ
6: คุณหมอครับเห็นว่าทางอย.ได้จะทำ positive list เพื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพของไทยด้วยอย่างนั้นแหละครับ
7: ใช่แล้วค่ะ positive list นะคะหรือบัญชีรายการคำกล่าวอ้างทางสุขภาพของสารสำคัญที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์จากอย.แล้วเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อความในบัญชีไปใช้บนฉลากได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นการลดต้นทุนและเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาดค่ะ
6: ยอดเยี่ยมมากๆเลยแหละครับฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน์และแล้วก็หมดเวลาสำหรับวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
8: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
9: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบปวดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
10: คำว่าสามัคคีนี้ขอวิเคราะห์ศัพท์ว่าเป็นการกระทำของแต่ละคนทำความดีเว้นจากความไม่ดีมีความเข้าใจซึ่งกันและกันของแต่ละบุคคลอย่างนี้ถ้าชาติสามัคคีชาติก็ไม่แตกสลายคุมไว้ติดคำว่าคุมนี้อาจจะไม่ชอบกันเพราะเหมือนควบคุมเหมือนคุมขังแต่คุมหมายความว่าอยู่ติดอยู่เป็นชาติได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2521

0: เป็นอะไรครับหลวงตาแล้วเนี่ยไปผ่านสมรภูมิรบที่ไหนมาครับฝุ่นเต็มตัวไปหมดเลย
1: เพิ่งลงจากรถสองแถวกว่าจะผ่านถนนโลกพระจันทร์มาถึงหมู่บ้านเราได้ลำไส้โยกคลอนฝุ่นกระจายไอกระจุย
0: แปลกนะครับงบประมาณก็ได้มาทั้งซ่อมทั้งสร้าง
1: เออแต่ก็มันไปตกหล่นระหว่างทางแล้วเข้ากระเป๋าใครหรือเปล่านี่สิต่อไปคนโกงพวกนี้ก็ต้องได้รับผลกรรม
0: ช้าไปไหมครับหลวงตาผมว่าโทรแจ้งปปช.เลยดีกว่ากด1205
1: เออเอาจัดไป
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนลดหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
3: มองหาอะไร
4: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู่
5: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
6: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
5: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
6: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
5: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
6: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
5: วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
7: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช
8: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
9: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส
10: วิชัยขับรถด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมง
11: วิชัยกำลังเดินขึ้นตึกสูง5ชั้น
10: เขาเร่งความเร็วไปที่100
11: เขากำลังขึ้นตึกไปที่ชั้น13
10: เขาเหยียบคันเร่งไปที่120
11: เขากำลังขึ้นตึกไปถึงชั้น19
10: เมื่อเกิดการชน
11: เท่ากับวิชัยตกจากตึกสูง19ชั้นยิ่งเร็วยิ่งรุนแรงตั้งสติก่อนสตาร์ทไม่ขับซิ่งจากสสส
12: คือรู้รักสามัคคีนี้เองก็คงทำให้อยู่กันได้ต่อไปความจริงประเทศไทยนี้ก้าวหน้ามามากแล้วและก็ก้าวหน้ามาอย่างสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปสิ่งที่สำคัญก็คือต้องใช้หลักที่พูดเมื่อวานนี้แต่พูดผิดพลาดไปวันนี้จึงมาแก้เสียยืดยาวแก้คำเดียวแก้คำว่าจักเป็นรักหรือรักเป็นจักก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่า เมื่อวานนี้พูดผิดยอมรับเขียนไว้อย่างดีว่าคนไทยรู้รักความสามัคคีไพร่ไปพูดว่ารู้จักความสามัคคีซึ่งก็ไม่ผิดนักแต่รู้รักความสามัคคีนั้นซึ้งกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเข้าใจว่าท่านทั้งหลายก็จะซึ้งและรู้รักความสามัคคีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2530

0: เอาจูงควายไปไหนล่ะกล้า
1: ผมจะพาไปกินหญ้าที่สนามเด็กเล่นหมู่บ้านข้างๆครับหลวงตา
0: ไอ้ยะปล่อยให้รกร้างหญ้าขึ้นสักขนาดนั้นเลยเหรอไหนว่าเขามีงบประมาณทั้งจัดซื้อและดูแลน่ะ
1: เอ้าเหรอครับเห็นเครื่องเล่นก็พังมาตั้งไม่กี่วันโดนแดดโดนฝนแป๊บเดียวกลายเป็นเศษเหล็กขึ้นสนิมไปแล้วครับ
0: สงสารเด็กๆเสียดายเงินภาษีแบบนี้ต้องกระซิบปปช.จังหวัดมาดูซะหน่อยแล้ว คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนฉลากโภชนาการคู่มือส่วนตัวสุขภาพรู้ได้ในพริบตา
3: เธอกินขนมไปถุงที่3แล้วนะพอก่อนไหม
4: ก็มันอร่อยอ่ะ
3: เอาซองขนมมานี่นี่ดูหลังซองเนี่ยมีฉลากโภชนาการโซเดียมเยอะมาก
4: รู้ได้ไงอ่ะ
5: รู้สิครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องฉลากโภชนาการครับ
6: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันเรื่องฉลากโภชนาการที่เราเห็นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ด้านหลังบรรจุภัณฑ์ก็คือฉลากที่แสดงข้อมูลโภชนาการโดยปัจจุบันนะคะจะต้องระบุปริมาณสารอาหารของผลิตภัณฑ์นั้นๆ9รายการค่ะได้แก่พลังงานไขมันทั้งหมดไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลโปรตีนคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลทั้งหมดโซเดียมและโพแทสเซียมค่ะ
5: อ๋อที่ว่ามีการปรับรูปแบบฉลากใหม่
6: ใช่แล้วค่ะก็เพื่อทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเช่นจากเดิมจะใช้คำว่า1หน่วยบริโภคก็เปลี่ยนเป็นคำว่ากินได้เท่าไหร่ครั้งต่อก็คือปริมาณที่แนะนำให้กินกี่ครั้งต่อ1ภาชนะบรรจุนั้นและต้องแสดงคุณค่าทางโภชนาการต่อการกิน1ครั้งคือปริมาณพลังงานและสารอาหารที่จะได้รับเมื่อกินตามปริมาณที่ระบุไว้ซึ่งปริมาณสารอาหารเหล่านี้นะคะเราสามารถนำมาพิจารณาเพื่อวางแผนการกินอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพของเราได้ค่ะ
5: ดูฉลากโภชนาการก็เหมือนดูคู่มือสุขภาพเพื่อการดูแลตัวเองนั่นเองนะครับหมดเวลาซะแล้วขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
8: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
9: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
10: ครูครับตุ้มตามโกงข้อสอบครับ
9: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
10: ใช่ๆที่โกง
9: เพิ่มขึ้น
10: นิสัยอ่ะ
9: เพิ่มขึ้น
10: แย่มากสอบยังโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
9: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
11: ยังไม่ได้พูดคำที่เคยพูดทุกครั้งคือต้องสามัคคีกันต้องไม่ปัดขากันมากเกินไปแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำแบบที่บางคนนึกจะทำจะต้องให้ทุกคนมีโอกาสทำงานทำงานตามหน้าที่เมื่อทำงานตามหน้าที่แล้วก็ต้องหวังดีต่อผู้อื่นนี่เป็นหลักที่สำคัญต้องทำงานด้วยการเห็นอกเห็นใจกันและทำด้วยความขยันหมั่นเพียรพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4 ธันวาคม 2540

0: ลุงตาได้ยินเขาพูดกันว่าวัดมีเงินทอนนะครับ
1: อ๋อเงินทอนวัดขบวนการทุจริตเงินพัฒนาวัดนัดแนะกันโกงงบประมาณมีการทอนเงินให้คนตั้งเรื่อง
0: โอ้ทุจริตเชิงนโยบาย
1: ใช่พอเห็นช่องทางโกงเงินได้อยู่ตรงหน้าตามันเลยบอดสมองมันเลยบื้อมือมันก็เขียนโครงการบาปมาโกงกินเงินวัดกัน
0: โอ้นี่ถ้ามาทำกับวัดหลวงตาคงโดนทอนเป็นการเทศนาสอน3วัน3คืนเป็นแน่แท้เลยครับ
1: เออใช
2: ่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเสริมอะไรจำเป็นจริงหรือแค่โฆษณา
3: พี่ว่าจะลองกินอาหารเสริมลดความอ้วนเห็นโฆษณาว่าหุ่นจะฟิตบอดี้จะเฟิร์มใน1อาทิตย์ราคาก็ไม่แรงน่าลองพี่ควรซื้อไหมคะหมอเจี๊ยบ
4: อย่าเพิ่งซื้อครับฟังหมอเจี๊ยบก่อนสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้มาตอบคำถามคุณผู้ฟังเรื่องอาหารเสริมกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าอาหารเสริมที่พูดกันเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งไม่ใช่ยาและไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
4: กรณีนี้โฆษณาว่ากินแล้วทำให้ผอมลงลดน้ำหนักได้ใน1อาทิตย
5: ์โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะมันคือการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงนะคะโดยเฉพาะอาหารเสริมที่แอบอ้างว่าช่วยลดน้ำหนักมักแอบผสมสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เป็นอันตรายถึงตายได้นะคะหรือสารออริสแตทที่เป็นยาอันตรายมีผลข้างเคียงคือลดการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันหรือทำให้มีน้ำมันปนออกมากับอุจจาระบางทีนะคะก็แอบผสมยาระบายซึ่งไม่ได้มีส่วนช่วยในการลดความอ้วนแต่กลับทำให้สูญเสียสมดุลเกลือแร่ในร่างกายไปน่ากลัวมากมากเลยค่ะ
4: ครับดังนั้นอย่าลงเชื่อพิจารณาก่อนซื้อเพราะอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับ
5: ใช่แล้วค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะคือกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ
4: ได้คำตอบกันแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
6: ขับรถทั้งวันยังไม่พักเลยเหรอ
7: ยังไหวอยู่แค่จะไปอีกหน่อยเดียวเอง
8: ร่างกายคุณอาจฝืนได้แต่อุบัติเหตุไม่เคยรอใครหากง่วงจอดพักก่อนอย่าฝืนขับเพื่อชีวิตที่คุณรักและคนที่รอคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
9: ป้าครับชายอยากกินขนม
10: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
9: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
10: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
11: โกงเอาเราไม่โกง
12: 1 7 7 2 14 7 3 21
13: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส
14: คำว่าปรองดองคำว่าสามัคคีสำคัญมากต้องมาหาทางที่มารวมปรองดองกันได้แต่ว่าที่เป็นอย่างนี้คนสองคนความคิดไม่เหมือนกันมีไม่เหมือนมีให้เหมือนกันไม่ได้คนแต่ละคนมีความคิดต่างกันมีแนวชีวิตคนละอย่างได้เรียนรู้มาคนละอย่าง
15: ได้มีประสบการณ์มากคนละอย่างแต่ว่าถ้ามาสัมมนากันนะเชิงปฏิบัติการก็จะสำเร็จได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2544